0: กลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลักสี่บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอน

0: ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
1: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
3: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
2: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณี

0: ที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
0: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้ พื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ซิเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
5: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีแต่วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีน ตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 น.สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76 เซนติเมตรในเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
7: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
0: ร
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกับรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับ
11: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
12: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
13: คุณผู้ฟังคะซื้อของและจะราคาถูกปัดเสร็จขึ้นเป็นจำนวนเต็มบาททั้งที่เศษสตางค์ไม่ถึง1บาทเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะการปัดเสร็จเงินมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายค่ะกรมการค้าภายในเตือนร้านค้าห้ามปัดเสร็จขึ้นตามใจชอบหากฝ่าฝืนมีโทษปรับและประชาชนสามารถร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ค่ะกรมการค้าภายในกำหนดหลักเกณฑ์นะคะในการปัดเศษสตางค์ในการชำระค่าสินค้าและบริการค่ะโดยแบ่งเป็นทุกช่วง12สตางค์หากมีเศษตั้งแต่1ถึง12สตางค์ปัดลงเป็น0สตางค์ค่ะส่วน13ถึง24สตางค์ปัดขึ้นเป็น25สตางค์ขณะที่26ถึง37สตางค์ปัดลงเป็น25สตางค์ค่ะจากนั้นเศษ38ถึง49สตางค์ปัดขึ้นเป็น50สตางค์เศษ51ถึง62สตางค์ปัดลงเป็น50สตางค์ค่ะเศษ63ถึง74สตางค์ปัดขึ้นเป็น75สตางค์เศษ76ถึง87สตางค์ปัดลงเป็น75สตางค์ค่ะและเฉพาะเศษ88ถึง99สตางค์จึงปัดขึ้นเป็น1บาทค่ะก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนกรณีร้านค้าปัดเศษอาหารจาก 0.12 บาทขึ้นเป็น1บาทเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจริงถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะและได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วกรมการค้าภายในย้ำผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องนะคะส่วนประชาชนหากพบการปัดเศษไม่เป็นธรรมไม่แสดงราคาสินค้าหรือขายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะคะ1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันมิเลพรพุทธเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
14: โลกออนไลน์มีเรื่องราวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์หากไม่รู้เท่า าทันสื่ออาจตกเป็นเหยื่อได้อย่ารีบแชร์มีสติและใคร่ครวญเพราะการแชร์ทันทีคือการส่งต่อสิ่งที่เป็นเท็จหากข้อเท็จจริงเป็นไปอีกด้านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อ

0: ณนี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการ

0: ร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
1: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
2: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
3: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคน

ของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจัดวางสิ่งของภายใน

0: ความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
1: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยา

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

0: วัสดีคุณผู้ฟังนะคะกับรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยค่ะดิฉันสุนันทารับหน้าที่เหมือนเช่นเคยตอนนี้ฝนก็ตกแหละบางพื้นที่ก็ยังมีอากาศร้อนๆแต่บางพื้นที่ก็มีลมพัดเย็นๆเนาะจนทำให้กลายรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือเริ่มจะเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าประมาณนี้นะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมของเราทั่วประเทศสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะคุณผู้ฟังออกอากาศพร้อมกันนะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีรายการเสาสบายแล้วก็ Sunday Talk โดยคุณดินสอดำจินดารัตทีสุกะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันเรื่องของน้ำท่วมเนาะแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยเกิดนาทีชีวิตฝนตกหนักดินภูเขามันถล่มลงมาทับถนนสายบ้านตากแม่ระมาดน้ำป่าที่มันมาเร็วแล้วก็แรงเนี่ยคุณผู้ฟังมันพัดลงเย็นเนี่ยลอยไปกับน้ำเลยนะคุณผู้ฟังฝนตกหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดตากค่ะทีมข่าวจากจังหวัดตากนะคะก็แจ้งบอกว่าฝนตกมากกว่า24ชั่วโมงแล้วแหละทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมีคลิปที่ถ่ายไว้คลิปเนี้ยน่ากลัวตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านบงขุนห้วยตากในขณะที่ชาวบ้านก็สัญจรไปมาผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เขาเรียกว่าเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากฝนตกหนักยาวนานมามากกว่า24ชั่วโมงดินภูเขามันก็สไลด์ลงมาเลยแล้วก็ถล่มลงมาปิดทับถนนก่อนที่จะมีมวลดินที่มันจะทยอยไหลลงมาแล้วก็ไหลข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งทำให้มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายหลายคันนะฮะในขณะที่โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการมณฑลทหารบกที่310จังหวัดตากก็จัดทีมกู้ภัยทางน้ำแล้วก็มีชุดแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทหารเดินเท้าเข้าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมคือรถเข้าไปไม่ได้คุณผู้ฟังแจกผงโรยเท้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงสำรวจพื้นที่โดยที่มีทหารบกจากร14,001จัดกำลังพลร่วมภารกิจในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเชาะตำบลท้องฟ้าซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านตากจังหวัดตากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทีมแพทย์กู้ภัยทหารตากเขาก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหลายคนเลยนะออกมาที่พักพิงที่ทางอนามัยสถานีอนามัยหรือว่ารพสต.เขาจัดเตรียมเอาไว้นะคะไม่เพียงเท่านั้นใกล้ๆอำเภอบ้านตากที่จะเชื่อมโยงไปที่อำเภอแม่ระมาดใกล้กันเราก็จะนึกถึงอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเนี่ยเขาก็จะมีเขตติดต่อใกล้กับจังหวัดกำแพงเพชรตรงนั้นเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากด้วยความแรงของกระแสน้ำคุณผู้ฟังพัดเอาโลงเย็นนะโลงศพอ่ะก็คือโลงเย็นเนี่ยของวัดแห่งหนึ่งในตำบลนาโบดไหลลอยไปกับกระแสน้ำนะน้ำมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างหนึ่งสมมติมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดอยู่เรียงกันแล้วถ้าเกิดน้ำไหลลงมาอย่างแรงเนี่ย ก็สามารถพัดเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยจมสูญหายไปได้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดคุณจะต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีที่สุดจากจังหวัดตากสุนันทาและทีมข่าวรุ่นที่ทั่วไทยจับพาลงไปที่จังหวัดยะลาทีมข่าวจากยะลาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีช่างคนหนึ่งแหละในจังหวัดยะลาประดิษฐ์ซาเล้งยกสูงหลายท่านอาจจะเคยเห็นภาพข่าวเนาะวันสองวันมานี่แหละเขาบอกยังไงต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมแหละปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เนินหูกวางที่ยะลาเนี่ยซ้ำซากทุกปีสามารถที่จะเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้ง่ายๆก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำมาถูกตัดขาดเลยนะแต่สิ่งเนี้ยมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ทีปกรณ์จันแก้วช่างทำรถพ่วงข้างอายุก็ไม่น้อยแล้วนะแต่ยังมีความแข็งแรงอายุ55ปีพี่ทีปกรณ์เนี่ยเขาก็ไปประดิษฐ์รถซาเล้งแบบยกสูงเลยนะคือเห็นว่าสูงมากจากรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปเพื่อไปใช้รับมือน้ำท่วมแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านยามเกิดวิกฤตพี่ทีปกรณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ผมเนี่ยมีประสบการณ์ทำรถพ่วงข้างมากกว่า10ปีแล้วแหละก็เลยเอาความรู้มาดัดแปลงใช้เวลาประมาณ3วันลูกชายก็ช่วยผมด้วยนะต้นทุนเนี่ยได้รถคันนี้มาคันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทหรอกสามารถลุยน้ำได้สูงประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วก็ถอดประกอบกลับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตามเดิมเมื่อหมดฤดูน้ำท่วมก็ได้งานนี้เนี่ยช่างทีปกรณ์บอกว่าทำขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนในชุมชนไม่ได้ทำเพื่อการค้าแม้ว่ามีภาพมีคลิปที่ใครๆเขาถ่ายไปลงบนโลกออนไลน์เนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าจะใช้ในช่วงวิกฤตเท่านั้นนอกจากไอเดียนี้รับมือน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมองถึงการสะท้อนปัญหากฎระเบียบการจดทะเบียนรถพ่วงข้างซึ่งพี่ทีปกรณ์เนี่ยในช่างคนนี้ที่ประดิษฐ์รถพ่วงข้างสูงเมตรหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อกำหนดที่ทำให้รถติดหลังคาสำหรับค้าขายไม่ผ่านการตรวจสภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายถอดและติดตั้งหลังคาเพิ่มเติมจากเดิมที่ควรจ่ายเพียงหลักร้อยอาจจะประมาณไม่เกิน 7-800 นะก็คงจะต้องทำให้มันถูกต้องแต่ก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนและสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้รถแบบเนี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะฮะจะได้ไม่ต้องเพิ่มภาระแล้วก็กระทบกับการประกอบอาชีพคือถ้ามีรถซาเล้งสูงประมาณเมตรหนึ่งเนาะน้ำท่วมมาเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำพาชีวิตเราเนี่ยไปทำงานพาลูกพาหลานไปโรงเรียนอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันจากยะลาไปโคราชค่ะคุณผู้ฟังที่โคราชตอนนี้ก็เตรียมเฮแล้วนะเพราะว่าต้นเดือนตุลาคมนี้จังหวัดนครราชสีมาเขาจะเปิดสกายวอล์กแล้วนะที่เขาเขื่อนลั่นนะที่เขาเขื่อนเขาบอกเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้มันลั่นกระหึ่มไปหมดเลยนะแล้วงบประมาณแลนด์มาร์คใหม่เนี่ยประมาณ120ล้านบาทคือพื้นที่ที่ก่อสร้างสกายวอล์กที่เขาเขื่อนลั่นเนี่ยบริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำลำตะคองตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
1: นายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วเขามาร่วม MOU ลงนามความร่วมมือบริหารจัดการดูแลรักษาแล้วก็ใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสกายวอล์กเขาเขื่อนลั่นหรือที่เรียกว่าสกายวอล์กลำตะคองนะฮะก็ถือว่าเป็นความสบายใจที่สุดที่เราเนี่ยจะได้ขึ้นสกายวอล์กเนาะที่ลำตะคองที่เขาเขื่อนลั่นนะฮะเขาก็ได้มีการตรวจรับพัสดุโครงสร้างปรับภูมิทัศน์แล้วก็มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาระของการ MOU ก็คือบันทึกข้อตกลงเนี่ยเขาก็มีสาระอยู่ที่สนับสนุนแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวให้เขาเขื่อนลั่นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ปลอดภัยมีคุณภาพมีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้แล้วก็จะมีการบำรุงรักษามีการดูแลความปลอดภัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันระดมความคิดเห็นนะคะมองแล้วนะถ้าทำได้แบบนี้จริงๆเนี่ยสามารถเกิดความคุ้มค่าแล้วก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะนี่เป็นการบูรณาการระหว่างความร่วมมือของรัฐเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยนะคุณผู้ฟังเราคงจะต้องติดตามแหละเดี๋ยวทีมข่าวจากนครราชสีมาที่โคราชเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งข่าวกันเข้ามาว่าเขาเปิดวันที่เท่าไหร่ของเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ขอพูดถึงศิลปินยุค90ที่เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้คุณต๋องวงชูถ้าใครเป็นวัยรุ่น90เหมือนสุนันทาพี่ดินสอดำแล้วก็น้องต้อมเจษดายศประดับพี่สนธยาที่จะยังน้องน้ำเมยมณีรัตน์แล้วก็คนที่ชอบเพลง90น่ะจะต้องรู้จักคุณต๋องวงทูคือถ้าเป็นวงทูเนี่ยเราจะรู้จักในนามของต่อต๋องวงทูใช่ไหมนะคะแต่คุณต๋องวงทูเนี่ยจากไปอย่างสงบเมื่อวานนี้เป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักในนามของต๋องวงทูอายุ56ปีค่ะเคยเป็นศิลปินดูโอสมาชิกวงทูอดีตศิลปินสังกัด RS Music ดังมากในช่วงยุค90รักล้วนๆแต่กวนนะเธอไม่เคยตายคนละคนเดียวกันเธอคือผู้หญิงคนนั้นล้อมละลายซึ่งพี่ต๋องเนี่ยยังมีเพลงเดี่ยวร่วมกับวงทูเพลงใครคือหุ่นยนต์เพลงทำไมอะไรเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณต๋องสุรพันธ์จำลองกุลเนี่ยหรือว่าคุณต๋องวงทูที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้น่ะก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์นะคะที่เก่งกาจคนนึงเลยเหมือนกันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมมันยังท่วมอยู่นะเมื่อวันก่อนไม่ได้พูดถึงระยองวันนี้เขาบอกขอคุยเรื่องระยองนิดนึงน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ย17จุดหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายนะที่จังหวัดระยองก็ช่วยกันเร่งสูบน้ำแล้วก็เปิดศูนย์พักพิงช่วยผู้ประสบภัยนะฮะเป็นการอำนวยการของนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองน้ำท่วม17จุดอะกระจายในหลายอำเภอแล้วก็ยังไม่คลี่คลายในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ระดมสรรพกำลังแล้วก็เครื่องจักรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบายน้ำ พื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงประมาณ80เซนติเมตรนี่ตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินในอำเภอแกลงรวมไปถึงตำบลน้ำเป็นตำบลชำค้อและตำบลห้วยทับมอนในอำเภอเขาชะเมาส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงน้ำก็สูงนะแต่สูง50เซนติเมตรเช่นเดียวกับตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายแล้วก็ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองเหมือนกันนะฮะทางปภ.เขาก็ได้ส่งเซลล์บอร์ดคลาสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาแต่โชคดีที่ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคุณผู้ฟังที่อำเภอแกลงเนี่ยก็มีการเปิดศูนย์พักพิงหลายที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงก็รับได้เป็นร้อยคนแหละนะฮะที่วัดอู่ทองก็เปิดศูนย์พักพิงวัดห้วงหินวัดเนินเขาดินโรงเรียนวัดเนินเขาดินสำนักงานเทศบาลตำบลแกลงกระเฉดนี่ส่วนเรื่องการเร่งระบายน้ำเนี่ยเขาก็เร่งระบายน้ำออก24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่จากปภ.ทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ภัยหน่วยงานทั้งหมดก็ยังคงกระจายกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือน้ำท่วมที่ระยองนะคะจากระยองไปพิจิตรวันนี้ก็ขึ้นๆลงๆนี่แหละนะฮะพี่น้องชาวพิจิตรร้องเรียนมาบอกไม่ทนแล้วนะรถบรรทุกพ่วงมันไม่มีผ้าใบคลุมอ่ะขนดินลูกรังอีกตั้งหากขนข้ามจังหวัดอีกตั้งหากฝุ่นเนี่ยฟุ้งไปหมดร่วงเกลื่อนถนนอีกด้วยผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองนารางแล้วก็อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรว่าตอนเนี้ยขบวนรถบรรทุก10ล้อแล้วก็บรรทุกพ่วง22ล้อที่ลอบขนดินลูกรังจากบ่อดินลูกรังมาจากพื้นที่ในอำเภอขานุวรรักบุรีจังหวัดกำแพงเพชรใช้เส้นทางผ่านบ้านหนองตะงูมุ่งหน้าตำบลโพไซงามก่อนเข้าถนนสายพิจิตรนครสวรรค์พิษณุโลกสาย117เพื่อจะนำดินลูกรังเนี่ยไปถมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ในเขตอำเภอโพประทับช้างแล้วรถบรรทุกพวกนี้ไม่มีผ้าใบด้วยนะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รำคาญใจเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยนี่แหละมีดินลูกรังล่วงหล่นบนพื้นถนนพอฝุ่นมาลมมาฝุ่นมันก็พัดเข้าบ้านน่ะพอมีฝนตกเศษดินพวกนี้ก็เป็นโคลนไงสังเกตได้ว่าการบรรทุกดินลูกรังเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักที่มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะชาวบ้านเขามองแบบนั้นแล้วรถบรรทุกทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีผ้าใบด้วยเสียหายนะชาวบ้านบอกตรวจสอบหน่อยเถอะขุดตักดินลูกรังในพื้นที่เนี่ยได้ขออนุญาตแล้วป่ะนี่ตัวแทนชาวบ้านบอกออกมาเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนนี่แหละแล้วก็ขอให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรตำรวจทางหลวงแขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลงพื้นที่หน่อยไปจับกลุ่มคนกระทำความผิดแล้วก็กวดขันวินัยจราจรสักหน่อยนึงนะฮะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรพันตำรวจเอกสุชีพสิทธิราชเขาบอกตอนนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนนะว่ามีรถบรรทุกขนดินลูกรังแล้วก็ขนมาเทในจังหวัดพิจิตรชาวบ้านบอกเดือดร้อนฝนกระจายถนนพังตกลงใครรับผิดชอบรองผู้การก็บอกว่าคือถ้าเห็นเนี่ยจับกุมทันทีด้วยเหมือนกันนะฮะนี่กับเรื่อง
0: องราวที่เล่าให้ฟังในวันนี้แต่คุณผู้ฟังไม่ว่าอากาศจะร้อนจะเย็นจะหนาวจะมีฝนตกอะไรยังไงในแต่ละวันเนี่ยมันมีครบ3ฤดู4ฤดูเลยนะเขาบอกมีหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าร้อนที่สุดนะนะเขาบอกว่ามีหมดเลยระวังสุขภาพเราจะต้านทานไม่ไหวกับอากาศที่มันเปลี่ยนตลอดทั้งวันนะฮะแล้วพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมสิ่งที่ท่านต้องระวังคืองูตะขาบแมงป่องสิ่งที่มันเป็นพิษคือเราก็เดือดร้อนน่ะน้ำท่วมสัตว์พวกเนี้ยเขาก็ไปหาที่ที่แบบอุ่นๆนะเขาคงไม่ลอยน้ำหรอกนะประมาณนั้นหรือเปล่าคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ชอบนอนอุ่นๆนะเวลากลับถึงบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีห้องหับอยู่บนบ้านอ่ะช่วยตบที่นอนหมอนหน่อยสิเผื่ออะไรมันเข้ามาอยู่มานอนกับเราคืนนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ให้ระมัดระวังตัวเองเอาไว้เวลาหมดเวลาค่ะกับรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะดิฉันสุนันทาและทีมข่าวพร้อมกับสถานีวิทยุทั่วประเทศที่รับสัญญาณเดี๋ยวนี้ออกอากาศรายช่วงเลยนะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงสุนันทาช่วงไหนนะช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำก็ว่ากันไปก็ขอบคุณกับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณทุกสถานีที่เชื่อมร้อยสัญญาณพร้อมกันพรุ่งนี้พบกันใหม่สุนันทาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสำรวจความเดือดร้อนถึงระดับหมู่บ้านพร้อมระดมกำลังเครื่องจักรและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดภัยย้ำจังหวัดที่ยังไม่ประสบภัยต้องประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าขณะที่ผู้ว่ามีอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เต็มที่พร้อมสั่งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วและกำชับการแจ้งเตือนภัยต้องสั้นกระชับชัดเจนระบุพื้นที่ได้รับผลกระทบและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนเข้าใจทันทีจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: ความรักของครอบครัวที่ไม่อาจขาดกันได้ครอบครัวบุญประเสริฐผู้เป็นพ่อกำลังรุ่งในอาชีพพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนใกล้บ้านจู่ๆมีรถมาเฉี่ยวหัวฟาดพื้นตายทั้งพ่อลูกทุกวันนี้แม่ยังนั่งมองหมวกกันน็อกที่พ่อลูกไม่ได้ใส่ออกไปในวันนั้นอย่างเดียวดายเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าสังคมเรายังประมาทไม่ใส่หมวกกันน็อกอุบัติเหตุใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
7: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บก
9: ิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: 489บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ไม่ยัง
1: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
4: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
3: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
5: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
6: ไทยช่วยไทยพลัส6040ได้วงเงิน 2,000 บาทใช้ได้2เดือนจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมให้สิทธิ์วงเงิน 2,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนซึ่งเป็นข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงคือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้2เดือนจริงแต่ภาครัฐร่วมจ่ายสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการไม่ใช่ 2,000 บาทส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทในเดือนตุลาคม2569จากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดด้วยความปรารถนาดีจากเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: เฟกนิวส์เฟกนิวส
7: ์อุ๊ยข่าวใหม่ข่าวใหญ่ต้องรีบแชร์เดี๋ยวดูให้ดีก่อนโพสต์แชร์ข่าวลวงอาจได้รับโทษทางกฎหมายนะเธอ
8: สร้างข่าวเท็จปิดเผยและเผยแพร่บนโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคมเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คให้ชัวร์ก่อนโพสต์ก่อนแชร
9: ์สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น. อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
10: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไอดีเซลเอสเอส

0: ติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรีย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่ว

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ถ้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดส์หัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายนิกรศิรโรจน์นานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าพื้นที่รวมถึงเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถสำหรับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินของกรมป่าไม้เพื่อเตรียมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอส

0: จ้ะ
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มน้ำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
2: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายวิทยามณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ประชาชนบางพื้นที่เร่งซื้อสินค้ากรมการค้าภายในได้ติดตามระบบค้าส่งค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมีเพียงพอและไม่เกิดการขาดแคลนล่าสุดผู้ประกอบการห้างค้าปลีกตลาดสดและตลาดกลางยืนยันว่าภาพรวมยังเปิดให้บริการและเติมสินค้าได้ตามปกติแม้บางพื้นที่อาจรับผลกระทบด้านการเดินทางและขนส่งส่วนราคาสินค้ากรมการค้าภายในจับตาบางชนิดที่ราคาปรับสูงขึ้นพร้อมประเมินผลกระทบจากฝนและการขนส่งอย่างต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จบข่าวประสิทธิ์บิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: เพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
8: ร์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ใจเย็นๆตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหากำลังเดินทางมาเองมีอะไรให้อาจารย์ช่วยวะ
1: อาจารย์หนูอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่หนูจะมีผัวกับเขาสักทีแห้งหมดแล้ว
0: แห้งเองจะกลัวอะไรวะก็น้ำราดสิมันจะได้เปียก
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เสียงเองจะหล่อไปไหนวะ
1: อาจารย์คนนี้แหละที่หนูอยากได้อาจารย
0: ์ขย่าวทะแรงหัวเข่ายังไม่ดีอยู่เสียงดังก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บมันถูกมาติด
3: หัวโน่ไปแล้วมั้ง

มูโหตัวบอมึงเห็ดจังลงไปมึงเกือบขาคนตายเลยเด้มึงจะมาถิ่มมาหน้าคดแต่ก็พูดใต้สัวนี่บอกคนที่เขาหักมึงดูแลมึงมาตลอดกูบ่สนใจเขาแน่ตอนเห็นกูได้โตในวินเด้ที่ต้องมาหักกูยิ่งสัวคือมึงนี่

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมเสียงคนดังชวนเล่นเว็บพนันหลอกกดลิงก์โอนเงินมิจฉาชีพอาจสร้างเพจปลอมนำคลิปดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงจากบัญชีจริงมาใช้พร้อมใช้ AI ปลอมเสียงเพื่อทำคลิปชวนเล่นเว็บพนันหวังหลอกให้ประชาชนติดตามหรือกดลิงก์ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกหลอกโอนเงินหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวหากพบคลิปคนดังกำลังเชิญชวนเล่นเว็บพนันอย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าตัวจริงควรตรวจสอบจากบัญชีทางการของบุคคลนั้นโดยตรงและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเพจหรือบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
6: ครับพบกันอีกแล้วนะครับ
7: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
8: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
9: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้น ปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทางแล้ว

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.สั่งการตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังชุดพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยตชด.จิตอาสายานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานฝ่ายปกครองทหารท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดย้ำภารกิจตชด.เดินหน้าตั้งแต่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้าถึงช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เบียร์นึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.สั่งการตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังชุดพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยตชด.จิตอาสายานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานฝ่ายปกครองทหารท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดย้ำภารกิจตชด.เดินหน้าตั้งแต่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้าถึงช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศจบข่าวสุชยาโคชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ทากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.สั่งการตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังชุดพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยตชด.จิตอาสายานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานฝ่ายปกครองทหารท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดย้ำภารกิจตชด.เดินหน้าตั้งแต่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้าถึงช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกคร่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
5: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: And the Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชด.สั่งการตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังชุดพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยตชด.จิตอาสายานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานฝ่ายปกครองทหารท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดย้ำภารกิจตชด.เดินหน้าตั้งแต่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้าถึงช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศจบข่าวสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSH

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: มีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้สบายกันดีไหมคะข้อยังชั่วหน่อยแล้วไหมคะเพราะน้ำก็น่าจะแห้งกันหมดละเหลือตามซอยย่อยๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าแถวๆบ้านพี่แมวยังมีน้ำท่วมไหมคะ
1: ก็อีกถนนใหญ่นี่แห้งแล้วครับแต่ว่าในซอยยังเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะในซอยน่าจะ
1: คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะข้อยังชั่วแล้วครับเริ่มลดไปแล้วครับ
0: ค่ะเด็กค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะในยามทุกยามสุขเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะฟังกันได้5วันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะเรื่องราวสนุกมีตั้งหลายช่วงให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะงั้นเดี๋ยวพี่แมวบอกเลยก็ได้ค่ะว่าจะฟังอะไรคะ
1: ครับเราจะได้พบกับเรื่องราวสนุกนะครับตั้ง4ช่วงนะครับในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะครับช่วงแรกเดี๋ยวมาฟังคำถามเสียงกันก่อนนะครับเด็กๆบางคนที่มาฟังอาจจะงงเอ๊ะคำถามเสียงเป็นยังไงเหรอก็เป็นเสียงให้ฟังไงล่ะครับไม่เห็นภาพนะเด็กๆนะต้องฟังเสียงซึ่งก็มีหลายแบบมากเลยเสียงดังบ้างเบาบ้างมาเร็วปุ๊บบ้างดังอยู่นานบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีก็เสียงก็คล้ายๆกันเยอะเลยเหมือนกันนะแต่เชื่อมั่นครับว่าเด็กๆจะต้องสนุกในการฟังเสียงแล้วก็ฟังคำถามเสียงนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับกับคำถามช่วงฟังดีๆก็มีคำถามซึ่งเป็นคำถามเสียงซึ่งย้ำอีกนิดนึงจะตอบคำถามเสียงได้ที่ต้องมีสมาธิก่อนนะเด็กๆเพราะว่าทำไมตั้งใจฟังมาดิเอ๊ะอ้าวเสียงอะไรเนี่ยไปแล้วเหรอไม่ยักรู้เลยนะมีสมาธิเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ความกล้าโทรมาเลยนะบางคนถ่ายถูกแน่นอนแต่ว่ากลัวผิดเนี่ยเลยไม่กล้าถ่ายมาไม่ต้องกลัวนะครับฝึกความกล้าด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นนิทานสนุกๆ ก็ยังมีอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆเช่นกันนะเมื่อวานเราฟังเรื่องเจ้าแมลงปอเนาะที่ได้ไปวางไข่ในน้ำเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงเหมือนกันชอบน้ำด้วยนะไม่ได้อยู่ในน้ำนะแต่เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ใกล้น้ำเอ๊ะจะเป็นตัวอะไรล่ะอยู่ใกล้น้ำเนาะแต่ไม่ได้ไปอยู่ในน้ำไปดำน้ำไปอะไรตลอดเวลานะชอบอยู่ในน้ำเดี๋ยวฟังนิทานสนุกๆ กันนะครับเรื่องสนุกก็มาฟังเรื่องสนุกเหมือนกันแล้วมีบางทีก็มีความเพลิดเพลินด้วยมีข้อคิดด้วยนะครับก็คือช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กครับนี่เพลงสำหรับเด็กนะไม่เหมือนใครเนาะในรายการอื่นๆอาจจะเปิดเพลงฮิตเพลงที่อยู่ในกระแสแต่ของเรานี่เปิดเพลงที่เด็กๆชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กให้เด็กๆได้ฟังกันนะครับรอได้เลยใครแนะนำเพลงมาหรือไงนะครับหรือว่าที่เด็กๆทำได้คือแนะนำเพลงมาครับแต่ว่าขอให้เป็นบทเพลงสำหรับเด็กหรือว่าเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับเด็กๆจะรับฟังกันนะครับนี่แหละแนะนำมาได้เลยเนาะเพราะว่าเราก็รู้จักเพลงไม่หมดหรอกเนาะถ้าเด็กๆแนะนำมาเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ฟังเพลงนั้นๆด้วยเนาะบางคนก็บอกอ้าวเพลงนี้นี่มีคนแนะนำมาเราได้ฟังไปด้วยเลยพี่แมวกับประพันธ์ก็ได้ฟังเพลงดีๆจากการแนะนำของเด็กๆของผู้ปกครองหลายๆคนนะครับช่วงบทเพลงสำหรับเด็กทีนี้อีกช่วงนึงช่วงนี้ก็ต้องอาศัยเด็กๆเช่นกันเด็กโทรมาได้เลยโทรมาทำไมอ่ะก็โทรมาส่งข่าวเล่าเรื่องสิครับส่งข่าวเล่าเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องนี่เป็นยังไงเนาะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นอย่างไรก็มาฟังจิงเกิลก่อนสิเนาะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ส่งข่าวเล่าเรื่องครับมาแล้วครับ
0: เด็กๆพอจะ
1: ครับ
0: ครับได้เลยครับเด็กๆพอจะมีเวลาหรือยังคะเพราะว่าไม่แน่ใจเมื่อวานอาจจะกำลังวุ่นวายเรื่องน้ำท่วมนะคะและผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้น่าจะเขายังชั่วขึ้นถ้ามีเวลาก็ส่งข่าวกันหน่อยนะคะว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างสถานการณ์เรื่องน้ำนะคะนะวันนี้ออกไปรอบนอกต่างจังหวัดแล้วนะคะและเราก็จะแนะนำตัวค่ะอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ฟังนิทานสนุกนะคะและเพลงเตรียมไว้เยอะเลยนะคะเด็กๆก็สามารถส่งข่าวเล่าเรื่องได้นะอย่าลืมนะคะทีนี้เราแนะนำตัวป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์มีสองฉายานะคะจอมแบ่งปันแล้วก็ไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยคนอื่นอีก มีพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับมีลุงโต้คนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็มีพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ครับแล้วก็ไก่หมูกบกระดิ่งนะคะยังอยู่ที่สถานีนะคะพ่อพันธุ์ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะพี่แมวก็อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเราก็ยังเจอในซอยนะคะนิดหน่อย
1: ในซอยครับ
0: ค่ะค่ะเพราะนั้นกบกับทุกอย่างญาติเราก็ไม่ได้มาส่งเสียงแต่พรุ่งนี้คงจะได้ยินนะคะนิดเดียวค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็มีเหมือนเดิมอย่างที่ว่ามีน้ำคำถามนิทานแป้งเด็กนะคะแล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องเราจะเริ่มด้วยคำถามก่อนเลยนะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็คือคำถามในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
4: Thank you.

0: สียงที่ได้ยินเนี่ยมันจะเหมือนกันเด็กๆฟังดีๆนะคะบางอันจะเสียงทุ้มกว่าบางอันจะเสียงสูงกว่านะคะค่อยๆคิดว่าเอ๊ะมันเหมือนอะไรกันนะแต่ไม่เป็นไรนะคะตอบผิดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวพ่อพันธุ์ก็เฉลยตอนท้ายรายการค่ะหนูก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ค่ะไอ้เสียงอย่างเนี้ยมันเป็นเสียงไอ้ตัวนี้เองนะคะเด็กก็ตอบมาได้เลยนะคะสามารถที่จะพิมพ์มาได้ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio สะกดนะคะสะกดดังนี้นะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO แล้วถ้าโทรศัพท์เราก็มีเบอร์ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วหมายเลขนี้นะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับโทรมาได้เลย
0: ค่ะครับโอเคพี่หมีแทบจะเป็นแบบแฟนประจำรายการเลยนะคะสวัสดีมาคนแรกเสมอพี่หมีฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีพี่หมีและพี่หมีก็ส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้โรงเรียนน้องหยุดอีก1วันครับซึ่งวันนี้โรงเรียนทำอาหารแจกจ่ายคนในพื้นที่ประสบภัยครับโอ้โรงเรียนน่ารักมากโรงเรียนอะไรคะนะ
1: เราจะได้บอก
0: ชื่อโรงเรียนจริงๆแล้วโรงเรียนก็นะคือต้องใช้คำว่ามีน้ำใจนะคะ
1: ใช่เลย
0: โรงเรียนนั้นมีน้ำใจงามมากนะคะแล้วก็หลายหลายคนเด็กๆ เห็นไหมในคลิปในโทรศัพท์ในโทรทัศน์เนี่ยก็จะเห็นหลายๆคลิปว่าทุกคนมีน้ำใจมากนะคะคนไหนรถตายก็บอกเอ้าเดี๋ยวขึ้นรถกระบะผมมาเลยเดี๋ยวผมไปส่งที่นั่นบางคนก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันสูงหน่อยอะค่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันใจงามมากเลยนะคะก็รับส่งฟรีไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ยนะคะหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วมันก็มีความสุขนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจงามที่ช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากกันนะคะมันก็พอจะมีใจชื้นรื่นรมขึ้นได้หน่อยหนึ่งนะคะตาละค่ะทีนี้มีน้องของขวัญรอสายอยู่ใช่ไหมคะลุงโตรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลง Happy Birthday to you ให้คุณแม่ของลุงโตนะคะสวัสดีน้องของขวัญค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องของขวัญสายามาลูกค
1: ่
2: ะ
0: ของขวัญที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะคุณยายคะน้ำท่วมเยอะไหมคะ
2: แต่โรงเร
0: ีย
2: นปิดค่ะโรงเรียนท่วมค่ะ
1: โอ้โรงเรียนท่วม
0: น้ำหนูก็สบายน้ำหนูไม่ท่วมใช่ไหมคะไอ้ใช่มันจะใช้น้ำหนูที่บ้านนะคะ
2: บ้านของฝันน้ำไม่ท่วมค่ะ
0: เขาใช่ได้ผ่อนถามไปแล้วบ้านไม่ท่วมแต่โรงเรียนท่วมเขาให้หยุด2วันจันทร์อังคารใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็คงต้องไป
2: คุณเลยแบบไปสอบค่ะ
1: ผมไปสอบด้วยมันต้องเร่งอ่านหนังสือแล้วเนาะ
0: ต้องเตรียมตัวดีๆนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้อยากตอบคำถามไหมคะ
1: เออ
2: ตอบคำถามตอบค่ะ
1: ดังๆค่ะตอบได้เลยครับมาเสียงอะไร
2: น้องมาเสียงใหม่ได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ1 2 3
2: มาลงค่ะตั้งสิ
1: เสียงมาเลยครับ1 2 3
0: พี่แว่นค่ะขอฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่แว่นเอาไงคะ
1: ก่อนจะเสียงอะไรครับกบร้อง
0: เสียงกบร้อง
1: มีสักกี่ตัวคะ
0: ร้อง
2: หนึ่งตัวค่ะ
1: หนึ่งตัวเนาะ
0: ที่บ้านหนูเคยได้ยินที่บ้านไหมคะหรือได้ยินที่ไหนคะ
2: ได้ยินบ้านย่าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อได้ยินที่บ้านย่าค่ะและมีอะไรส่งข่าวไหมคะ
1: มีไหมส่งข่าวไหมคะ
2: ส่งข่าวแล้วค
1: ่ะอ๋อส่งข่าวแล้วว่าโรงเรียนปิดเน
0: า
1: ะแล้วก็พรุ่งนี้สอบ
0: โรงเรียนปิดสอบเพลงแล้วคะ
1: เพลง
2: พูดดังๆเพลงหญิงชายใจงามค่ะ
1: เพลงโปรด
0: หญิงไทย ใจงามใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วของขวัญสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
0: คุณยายปราณีล่ะคะสบายดีไหมคะ
3: สบายดีค่ะ
0: โอ้แล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายจ๋า
3: 78แล้วค่ะ
0: โอ้แต่เสียงแบบเสียงมีพลังอะนะคะก็ยังดูแลหลานได้เลยนะ
3: แ
0: ข็งแรง
3: ค่ะ
0: ขอบคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังเพลงกันนะคะ
3: ประพันธ์เพลงที่เปิดมานี่ของขวัญทั้งเต้นทั้งรำเลยให้สละให้เสียสละให้เขาชั่วโมงนึงกับคุยกับพัน
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้คืออะไรคะ

0: ราชบำรุงนะคะที่ทำอาหารแจกคนแถวๆนั้นนะคะขอบคุณพี่หมีนะคะส่งข่าวและพี่แมวเอ้ยเราต้องฟังพี่แมวจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมพี่แมว
1: ใช่ใช่
0: คือเล่นมาตรงพรุ่งนี้เล่นได้ไหมคุณลุงลุงโตค่ะ
1: ครับ
0: ลุงโตบอกว่าวันนี้วันเกิดคุณยายครับเป็นคุณแม่ลุงโตเองอายุ89เต็มคุณยายฝากสวัสดีทุกๆคนนะครับคุณยายขาสวัสดีค่ะคุณยายแข็งแรงมากเลยนะนะคะคันนี้ทำไงดีเราก็คงร้องเพลงให้ฟังพรุ่งนี้ได้ไหมคะคุณยายขาพรุ่งนี้มันจะได้มีเต็มไหมคะมีเต็มเขาเรียกอะไรม
1: ี
0: เต
1: ็มด้วยกีตาร์ด้วย
0: มีเต็มที่เลยอะค่ะมีทั้งเสียงดนตรีนะคะคุณโตได้ไหมคะคุณโตตอบมาด้วยโตตอบด้วยถ้าไม่ได้เราก็จะสองคนร้องเพลงกันโดยไม่มีดนตรีก็ได้เอาไหมคะคุณโตตอบมานะคะถ้าหรือว่าถ้าจะฟังวันนี้เดี๋ยวเราร้องสองคนไม่มีดนตรีแต่ถ้าฟังพรุ่งนี้จะมีกีตาร์ด้วยแล้วแต่ลุงโตนะคะตอบมาด้วยเอาละค่ะเด็กๆคะเราฟังคำถามกันไปแล้วน้องของขวัญก็ตอบมาคนแรกพี่หมีก็ส่งข่าวมานะคะลุงโตก็ตอบมาด้วยลุงโตตอบมานะคะอย่าลืมเพลงอยากจะฟังวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะตอนนี้เราก็จะให้ฟังนิทานก่อนแล้วกันนะคะแล้วเด็กๆค่อยตอบก็ได้แล้วเดี๋ยวจะทวนให้ฟังว่าคำถามเป็นเสียงอะไรนะคะฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: นิทานสนุกๆของเรานะครับวันนี้เสนอในชื่อเรื่องว่าเจ้ากบอวดดีนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็หน้าฝนนี่เด็กๆหลายๆคนบ้านอยู่ชันๆเมืองอาจจะได้ยินเสียงกบร้องใช่ไหมครับเสียงอึ่งอ่างด้วยเนาะร้องกันระงมเลยนะครับก็นิทานเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในตอนนี้เลยเนี่ยหน้าฝนที่น้ำฝนเยอะๆเนี่ยเนาะก็จะมีแต่ว่าหน้าฝนนี่พวกสัตว์หลายๆชนิดก็จะชอบนะเห็นเจ้ากบเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าเจ้ากบบอกว่าดีจังเลยเนี่ยนะหน้าฝนนี่นะชอบมากเลยนะว่ามันมีแมลงมีอะไรให้กินเยอะเลยนี่นะครับเด็กๆครับเจ้ากบตัวนี้นะอาศัยอยู่ในใกล้ๆบ้านคนเลยครับบ้านคนนะบ้านนี้ก็มีบ่อน้ำไงเด็กๆกบนี่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกครับก็คืออยู่บนบกนี่แหละแต่ว่าห่างน้ำไม่ได้เนาะก็ต้องลงน้ำให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วยเนาะแล้วตอนเป็นลูกตัวเล็กๆเนี่ยก็เป็นลูกออสเนี่ยโตอยู่ในน้ำนี่ก็เลยเป็นเล็กสัตว์สัตว์น้ำสัตว์บกเนาะนะครับก็อยู่ได้ครับ
1: โอเคไม่เป็นไรขอโทษนะคะคำว่าสะเทินน้ำสะเทินบกหรือว่าสะเทินน้ำสะเทินบกคะ
0: ต้องสะเทินต้องสะเทิน
1: ต้องสะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไหมคะ
0: สะเทินใช่
1: ไม่ได้จำถูกต้องไหมคะ
0: บางคนถูกต้องเพราะบางคนก็ไปออกเสียงสูงเนี่ยสะเทินเลยนะต
1: ้
0: องสะเทินน้ำสะเทินบกนะ
1: ซึ่งแปลว่า
0: ก็อยู่ในน้ำก็ได้อยู่ในบกก็ได้มันบกก็ได
1: ้โอ้เก่งเนาะ
0: เนาะเพราะตอนเล็กๆเขาไปลูกออสอยู่ในน้ำเนี่ยโตขึ้นมาก็เป็นกบขึ้นมาบนบกแต่ก็ต้องลงน้ำอยู่ดีเนาะอยู่ไกลน้ำไม่ได้เนาะนี่แหละเจ้ากบเนี่ยเขาอยู่ในใกล้ๆบ้านคนไม่รู้ใกล้บ้านประพันธ์หรือเปล่ามีเสียงกบร้องไหมบ้านประพันธ์ม
1: ีเยอะเลยค่ะเยอะเลย
0: แต่นิทานนี่อยู่เรื่องนี้แหละเนาะคงยังไม่ยังไงทีนี้กบนี่มันมีกบอยู่ตัวนึงเด็กมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยเจ้าตัวนี้มันตัวโตกว่าเพื่อนเลยล่ะตัวเบลล์เลยเนาะโตไหมโตสิตัวเบลล์เลยล่ะเรียกว่าบางทีคนเห็นยังตกใจเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะปากแดงแดงตัวเบลล์เลยเป็นเจ้ากบนั่นเองและที่สำคัญปากมันกว้างด้วยนะโอ้โหเบลล์เลยมันบอกว่ามันสามารถเอาลิ้นตวัดกินแมลงได้ทีเดียวพร้อมกัน5ตัวเลยนะกบตัวอื่นยังเก่งก็ได้พร้อมกัน2ตัวละเราเนี่ยประวัติทีเดียวแผลบ5ตัวเลย
1: แสดงว่าลิ้นยาวแล้วก็เร็วมาก
0: ใช่เลยเนาะทีนี้มันก็กินแมลงเยอะเลยเก่งเลยตัวมันก็โตเบิ่มเลยนะก็โตพบปากก็กว้างแล้วก็ร้องดังด้วยโอ้โหร้องดังมากเลยร้องโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บแบบมีเสียงไม่ดังมากนะร้องดังมากสุดยอด

0: มีก็ร้องโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บโอ๊บดังต้องเรียกว่าดังไปถึงหน้าปากซอยเลยนะครับนะพวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่แถวบ้านคนแถวนั้นน่ะเนาะพวกนกพวกอะไรสัตว์ทั้งหลายกระรอกกระแตอะไรสัตว์อยู่ก็รำคาญที่เจ้ากบตัวนี้มันร้องเสียงดังจังเลยอ่ะร้องตลอดเลยฝนตกก็ร้องฝนหยุดก็ร้องกลางคืนก็ร้องกลางวันก็ร้องอย่างนี้เนาะสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ไม่ค่อยพอใจเจ้าตุ๊กแกตัวหนึ่งซึ่งร้องเหมือนกันนะแต่ไม่ร้องบ่อยก็ไปบอกกับเจ้ากบว่านี่เจ้ากบปากกว้างคุยกับเราตุ๊กแกก่อนนายได้ไหม
1: เป็นยังไงสนใจเสียงร้องฉันเหรอ
0: ไม่หรอกแต่เจ้าอะร้องดังมากเลยอะไม่เคยเจอกบตัวไหนร้องดังเท่านี้มาก่อนเลย
1: ดีไหมล่ะเก่งไหม
0: มันก็เก่งละแต่ว่าเจ้าร้องน้อยๆหน่อยได้ไหมมันรบกวนเวลานอนน่ะพวกนกบนต้นไม้เขาบอกว่าลูกเขานอนไม่หลับเลย
1: อ้าวฉันถึงกว่าจะชอบกันนะฉันก็เลยโอ้ส่งเสียงดังๆเลยฉันเป็นกบนะฉันก็เลยต้องร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบฉันตัวโตไงมันก็เลยเสียงดัง
0: ใช่เจ้ากบก็ไม่สนใจก็ยังร้องเสียงดังต่อไปร้องเป็นเวลานานๆสัตว์ทั้งหลายโอ้โหร้องอีกแล้วจะนอนซะหน่อยโอ้ยขนาดเจ้าหมากับเจ้าแมวอยู่ในบ้านนั้นยังไม่ชอบเลยเนาะเสียงร้องดังมากเลยนะครับนี่ทีนี้วันหนึ่งเจ้ากบตัวนี้ก็ร้องเหมือนเดิมนั่นแหละครับร
1: ้องเพื่อเพลิน
0: ใช่แล้วพอดีมีตาตัวหนึ่งครับตาตัวดำในอีกตาบินผ่านมาพอดีเลยขนาดตาบินอยู่สูงนะยังได้ยินเสียงเจ้ากบตัวนี้ร้องเลยเนาะเจ้ากาก็บอกโอ้ยกบที่ไหนร้องดังจังหนังขนาดนี้บินลงไปดูดีกว่าเจ้ากาก็บินลงไปดูแล้วก็เจอก็ถามที่ร้องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงของเจ้าหรือเปล่าเจ้ากบ
1: โอ้อบอบอบใช่แล
0: ้วโอ้เกิดมายังไม่เคยได้ยินกบตัวไหนร้องดังขนาดนี้มาก่อนเลย
1: อันนี้ชมใช่ไหม
0: ชมชมชมว่าแต่เจ้าเสียงร้องดังขนาดนี้มาร้องอยู่ในบ้านคนทำไมเจ้ากบก็บอกว่ามันเกิดที่นี่เนาะนี่เจ้ากาบอกว่ารู้ว่าไกลออกไปข้างนอกนั่นน่ะมันมีทุ่งนาหรือจักทุ่งนาไห
1: ม
0: ไม่เคยเห็นละสิใช่ไห
1: ม
0: ที่นั่นน่ะมีพวกอึ่งอ่างร้องกันดังอยู่นะแต่คิดว่าถ้าเจ้าตัวเดียวนี่นะมันก็ร้องอึ่งอ่างอึ่งอ่างเนี่ย
1: โอ้มันร้องสองพยางอึ่งอ่างแต่ฉันร้องพยางเดียวอบอบอบอบอบอบ
0: แต่มันร้องดังนะอึ่งอ่างเนี่ยอาจจะร้องดังกว่าเจ้าก็ได้นะ
1: เป็นไปไม่ได้
0: ใช่โอ้เจ้ากบจักยัวสิเอ๊ะจะมีคนมาร้องดังกับเราได้ยังไงเนาะเจ้ากาก็เลยเกิดความคิดว่าอยากไปร้องแข่งกับอึ่งอ่างไหมล่ะไปมั้ย
1: โอ้ยแน่นอนอยู่ที่ไหนล่ะพาขันไปหน่อย
0: ไปเลยแล้วเจ้ากาก็ค่อยๆบินบ้างหยุดบ้างเจ้ากบก็กระโดดออกจากบ้านคนนะครับกระโดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หายไปเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นเวลา3วันครับเจ้ากบปากกว้างที่ร้องดังไม่ได้มาไม่ได้มาร้องเพราะมันไม่อยู่สัตว์ทั้งหลายตุ๊กแกนกกระรอกกระแตเขาบอกไอ้ดีจังเลยเงียบจังเลยเนาะโอ้แต่ก็เหงาเหงาเหมือนกันนะไม่ได้ยินเสียงมันเนาะก็พอดีเจ้าปลาตัวเดิมนะครับเขาบินผ่านมาที่บ้านนี้พอดีก็มาเกาะครับตุ๊กแกตัวเดิมก็ไปถามเจ้ากาพี่กาพี่กาพาเจ้ากบไปร้องแข่งกับอึ่งอ่างใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันชนะไหมเจ้ากบนะ
1: แน่นอนแน่นอนโอ้เสียงดังขนาดนั้นชนะแน่นอน
0: เนอะว่าแล้วสิเนาะอ
1: ึ่งอ่างวิ่งหนีไปหมดเลย
0: โอ้โหแสดงว่าเสียงเจ้ากบนี่มันดังสิเนาะครับแล้วเจ้ากาก็ได้เล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายต้องตกใจแล้วก็สงสารเหมือนกันเนาะเจ้ากาเล่าต่อไปว่าหลังจากเจ้ากบร้องชนะอึ่งอ่างมันก็ดีใจมากเลยมันบอกว่าแม้แต่อึ่งอ่างในทุ่งนายังแพ้เลยมันก็ฉลองชัยนะครับไปกระโดดรถเต้นบนคันนาเด็กๆในทุ่งนานี่ก็จะมีทางเดินก็เรียกคันนามันสูงนะมันก็กระโดดแล้วก็ร้องฉลองชัยโอ้โหโอ้โหพอดีมีนกกระสาตัวนึงผ่านมานกกระสานี่ชอบกินกบเนาะมันได้ยินเสียงแล้วเห็นเจ้ากบไหม จ้ากบไม่ค่อยไม่ทันระวังตัวทั้งที่แต่ก่อนมันระวังตัวนะมันไม่ทันได้ระวังตัวนกกระสาก็เลยมาโฉบเจ้ากบตัวนี้ลอยหายขึ้นฟ้าไปแล้ว
1: โฉบก็คือมันบินลงมา
0: ใช่แล้วก็ฝาก
1: คาบตัวกบไปเลยเหรอ
0: ใช่เลยเจ้าก้าก็บอกว่าเจ้ากบคงไม่ได้กลับมาแล้วล่ะเนาะ
1: มันเป็นอะไรหรือเปล่ามันตายหรือเปล่าหรือมันยังอยู
0: ่ไม่รู้แต่โชคดีมันอาจจะนกกระสาจะคาบไม่ไหวแล้วปล่อยมันหล่นน้ำตุ๋มไปก็ได
1: ้โอ้ยฉันก็ไม่ชอบแล้วนะเสียงดังอะเจ้ากบแต่ว่าตอนนี้มันเหงาแล้วก็สงสารมันมากเลย
0: เนาะนี่แหละครับเด็กๆครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาอีก2วันปรากฏเจ้ากบปากกว้างกลับมาครับในสภาพที่สะบักสะบอมเลยเด็กๆรู้จักไหมก็คือบาดเจ็บมากเลย
1: เป็นยังไงบ้างเจ้ากบปากกว้าง
0: เจ้ากบปากกว้างฉันไปแข่งร้องกับอึ่งอ่างมาฉันชนะด้วยล่ะ
1: เออแล้วทำไมมันร่างกายมันเป็นอย่างนั้นล่ะ
0: แต่ฉันประมาท
1: เดินกระเพลกกระเพลกเลยเหรอ
0: เนี่ยเห็นไหมนิ้วฉันนิ้วตีนฉันกุดหายไปเลยต้องสองนิ้ว
1: โอ้เป็นอะไรอ่ะ
0: ฉันก็ดีใจนะสิแล้วก็ไปร้องฉลองชัยอยู่ลืมดูข้างบนท้องฟ้านกกระสามันโฉบเอาฉันไปกิน
1: โอ้แล้วทำไมรอดมันได้ยังไง
0: ฉันตัวโตไงฉันก็ดิ้นเนี่ยนกกระสามันก็งับไว้ไม่ไหวก็เลยปล่อยฉันตกลงไปในกอหญ้าตุ๊บถ้าตกพื้นนะฉันตายเลยนี่ตกไปในหญ้าเนาะ
1: โอ้ย
0: ฉันก็ค่อยๆกระโดดมาจนถึงที่นี่แหละโอ้ย
1: เอาพักก่อนเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเองนะแต่ว่าเจ้าก็ต้องพักอย่าเพิ่งร้องเสียงดังนะ
0: ก็บอกว่าตอนนี้ร้องไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปกินแมลงแถวนี้ก่อนมีไหมเนี่ยนี่แหละครับตั้งแต่นั้นมานะครับเจ้ากบยังคงร้องอยู่ไหมร้องอยู่นะแต่ว่ามันสัญญากับพวกสัตว์ทั้งหลายเลยว่าจะร้องเป็นเวลานะวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นก็พอนะ
1: ดีจังเลย
0: นี่ครับจบแล้วครับเรื่องของกบปากกว้างแล้วก็อดดีด้วย
1: โอ้ยจบแล้วตอนแรกพ่อพันธุ์นึกว่าตายไปแล้ว
0: ชกมันตัวใหญ่พ่อพันธุ์นกกระสาคาบไม่ไหวปล่อยแต่ฉะนั้นมันยังเสียนิ้วไปตั้ง2นิ้วเลย
1: โอ้โหเด็กๆเป็นยังไงอ่ะเศร้าไหม
0: เศร้าเนาะ
1: ดีใจเพลินไปหน่อยใช่ไหม
0: ไม่ได้ระวังตัวไงปกติมันช่างระวังตัวนะประมาทแท้ๆเลยเชียวเนาะ
1: แล้วดีๆค่ะนิทานจบแล้วนะคะลุงโตก็ตอบมาแล้วพี่หมีตอบหรือยังคะแล้วก็เด็กๆคนอื่นๆตอบกันหรือยังคะ
0: คงอยากตอบ
1: ใช่ไหมคะ
0: ไม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรก็ต้องให้ฟังเสียงก่อนเนาะเตรียมตัวนะ1 2 3
1: ค่ะเสียงอะไรคะเด็กๆคะ
0: ครับตอบมาได้เลยนะเด็กๆตอบก็โทรศัพท์ได้นะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: พิมพ์มาได้ที่ LINE Ajula Radio นะคะ LINE Ajula Radio ค่ะเด็กๆค่ะนะคะก็ตอนนี้ยังเงียบๆแสดงว่ายังสถานการณ์ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าแถวแถวต่างจังหวัดก็โดนกันบ้านเพื่อนประพันธ์อยู่ระยองอยู่จันโดนกันทั่วหน้าเลยค่ะเอาละเด็กๆฟังเพลงกันกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะในช่วงคลื่นเครงกับเพลงเด็ก

กระโดดไปแล้ว1เพลงนะคะฟังเพลงนี้ค่ะพอดีเหมือนกับนิทานเป๊ะเลยนะคะฟังเพลงยืนขาเดียวค่ะในเพลงนี้จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะคะยืนขาเดียวอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: เพลงยืนขาเดียวนะคะเด็กๆเคยเห็นนกกระสายืนขาเดียวไหมคะบางทีพี่แมวก็เคยเห็นใช่ไหมคะ
1: เคยเห็นครับ
0: เออก็พันอยากเข้าไปถามนกกระสามากเลยว่าเมื่อยหรือเปล่าถึงที่ยืนขาเดียวนะคะก็คิดเล่นๆเฉยๆน่ารักเลยนะคะ
1: แต่
0: ก
1: ็ขนาดนี้นะนานดีเนาะ
0: ใช่ไม่รู้เขาเมื่อยหรือเขาอย่างไรพี่แมวรู้ไหมคะ
1: เขาเหมือนว่าเป็นเตรียมพร้อมที่จะไถ่น้ำหนักไปชกกระจับปลามานะครับ
0: ขาเดียวเนี่ยนะ
1: จะได้เอ็นตัวไปพิ้วไปจับได้เลย
0: เออแล้วก็ลุงโตนะเขาก็วาดการ์ตูนมาที่ในที่ที่ในคำถามคืออันเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นการ์ตูนที่เราเด็กๆจะเห็นในเขาเรียกอะไรเฟซบุ๊กยิ้มแย้มแก้มแสรีดีโอใช่ไหมคะแต่ต้องรอสิ้นเดือนนี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มแสเราทวนคำถามหน่อยนะคะ
1: ครับฟังเสียงที่เป็นคำถามของเราเลยนะ1 2 3

0: มีโทรก็ได้พิมพ์ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยถ้าจะโทรก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio นะคะส่งกำลังใจไปให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะว่าก็เจอสถานการณ์เดียวกันคือน้ำท่วมนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆ เรามีรายการเด็กๆให้เด็กๆได้ฟังผ่อนคลายกันนะคะทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าเป็นเพลงฝรั่งนะคะอ้าวลืมไปพี่แมวหรือว่าเด็กๆทุกคนที่อยากฟังเพลงประมาณอ่านชื่อเพลงดีกว่านะคะมีเพลงที่ชื่อว่า Rain Rain Go Away ฝนไปเลยเดี๋ยวฝนไปแล้วนะเขาได้ยินเราหรือเปล่าไม่รู้เพลง Rain เพลงกบร้องเพลงอ๊อบๆเพลงช่วยกันRain กบช่วยกัน
1: เฮ้ยเอาหน้าฟังทั้งนั้นเลยเนาะเพลง Rain Rain Go Away ดีกว่าเนาะ
0: คุณเรนคุณฝนได้ยินไหมคะRain แปลว่าฝนนะเด็กๆขาเรากำลังจะร้องเพลงนี้ให้ฟังเพลงเราไม่ได้ร้องค่ะเราจะฟังเพลงฝรั่งกันนะคะที่ชื่อว่า Rain Rain Go Away ฝนไปก่อนนะอย่าเพิ่งตกนะนะคะเป็นเพลงของ The Singing Walrus นะคะเพลงเนี้ยเขาก็จะฝึกให้เด็กๆรู้จักคำศัพท์ของวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสวันศุกร์นะคะลองฟังดูนะคะ Rain Rain Go Away ค่ะ

0: สรุปว่าเด็กๆบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่ามาเลยนะอย่าเพิ่งตกนะนะคะก็เขาได้ยินเขาก็ไม่ตกแต่วันนี้ท้องฟ้าก็สดใสดีนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่ตกจริงด้วยแล้วก็มีแดดด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณคุณฝนนะคะแล้วก็มีพี่สกายค่ะพี่สกายท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งส่งข่าวมาบอกว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเรียนเป็นวันสุดท้ายแต่ตอนเช้าวันจันทร์คุณครูแจ้งข่าวทางไลน์กลุ่มห้องว่ามีคนน้ำท่วมมาไม่ได้เลยปิดเทอมเร็วล่วงหน้า3วันเลยครับส่วนสอบนะคะสอบคุณครูบอกว่าจะเอาคะแนนเก็บจากพวกใบงานแทนเออก็เลยไม่ต้องสอบค่ะโอ้โหเป็นไงอ่ะพี่สกายชอบไหมคะคะแนนเก็บจากพวกใบงานแทนนะคะก็เลยไม่ต้องสอบผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงแค่เลื่อนทำไมไม่แค่เลื่อนนะคะแต่ยกเลิกไปเลยไม่ต้องสอบก็ยังไม่รู้นะคะตอนแรกก็งงครับนะก็ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมต้องชอบใจมาก
1: แสดงว่าที่โรงเรียนพิสกายนี่เด็กๆทุกคนจะส่งงานกันครบไงทำคะแนนได้ดี
0: อันนี้ดีนะเด็กจะได้รู้ว่าการส่งงาน
1: ความสม่ำเสมอ
0: ในแต่ละเทอมเนี่ยสำคัญนะ
1: ไ
0: ม่คิดว่าเฮ้ยไม่หรอกไม่เห็นจะต้องได้คะแนนเลยไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวไปสอบเอาเราเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมว่าเออเราไม่มีใบส่งงานเลยถึงแม้จะเก่งที่สุดเราไม่ได้ส่งอ่ะเราก็แย่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนทุกวันเลยดีกว่านะคะแล้วพี่สกายก็บอกว่าบ้านประพันธ์บ้านพี่แมวท่วมไหมครับส่วนบ้านผมไม่ท่วมครับพี่แมวแจ้งค่ะ
1: พี่แมวท่วมเกือบถึงบ้านครับที่ถนนเกือบจะเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเลยโดนน้ำล้อมไว้แต่ตอนนี้เริ่มลดลงไปเยอะแล้วครับ
0: แมวอยู่แถวไหนคะ
1: แถวลาดพร้าวเนี่ยสถิตคงกันเยอะๆนี่แหละครับ
0: ลาดพร้าวใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ของพ่อพันถนนสุขุมวิททั้งสายอ่ะตอนแรกมันก็ท่วมนะคะแล้วก็คนอยู่แถวคนอยู่ในซอยแต่ตอนนี้มันแห้งหมดแล้วค่ะในซอยในถนนใหญ่สุขุมวิทเนี่ยแต่ในซอยย่อยๆๆๆเนี่ยยังท่วมแต่ตอนนี
1: ้
0: ซอยย่อยก็บางซอยก็แห้งแล้วนะคะหน้าบ้านพ่อพันแห้งแล้วเด็กๆขาแต่ว่าพ
1: ี
0: ่ประพันธ์ต้องทำรายการอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันมีปัญหาที่บ้านคือห้องน้ำมันรั่วจากข้างบนนะคะคือน้ำมันรั่วมันบ้านมันเก่าแล้วนะคะคือสร้างมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องซ่อมแล้วก็ใช้เวลานานหน่อยนะเพราะมันต้องกระเทาะเอากระเบื้องเก่าออกอะนะคะเด็กๆเคยเจอไหมฝุ่นเต็มเลยอะแล้วก็มันยาวทำอะไรสารพัดเลยค่ะจนกระทั่งบอกเนี่ยอีกประมาณพระพันธ์ก็เร่งเขาอยากไปทำรายการที่สถานีแย่แล้วแบบชอบมากที่จะได้คุยกับเด็กๆตรงๆนะคะของลุงรอดลุงเขาแจ้งมาว่าของลุงโตรอดไม่ท่วมลุงโตอยู่แถวไหนล่ะคะแจ้งด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีใครคะที่พระพันธ์เห็นตรงนี้ช่วยอ๋อช่วยคืออะไรไม่ช่วยคำเดียวพี่หมีอ่ะช่วยอะไรอ่ะนะ
1: แต่นึกอยู่เดี๋ยวจะพิมพ์ต่อนะครับ
0: ถ้าขอเพลงกบเดี๋ยวกบร้องเรียกฝนกลับมากลัวใช่ไหมอ๋อช่วยคือเพลงช่วยกันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นเราก็ไม่เอาเพลงกบร้องเพลงอบนะเอาเพลงช่วยกันนะเดี๋ยวได้ยินใช่ไหมฝนมาใช่ไหมตกลงงั้นฟังเพลงด้วยกันนะคะเพลงช่วยกันค่ะบริษัทแปลน for kidsพี่หมีขอมาเชิญค่ะ

บแล้วช่วยกันประหยัดในทุกเรื่องเลยนะคะนอกจากสตางค์แล้วก็เป็นสิ่งของด้วยถ้าประหยัดได้เราก็จะได้มีใช้ได้นานๆนะคะทำเพลงกันต่อเลยค่ะนะคะเพราะว่าก็ผ่านรู้ว่าทุกคนก็กำลังถ้าใครที่เจอปัญหาก็กำลังแบบทุกข์ใจอยู่นะคะแล้วกำลังวุ่นวายอยู่กับการเก็บกวาดล้างกันสุดชีวิตใช่ไหมคะเพื่อให้สะอาดนะคะมาฟังเพลงกันต่อตาประพันธ์เลือกนะคะประพันธ์อยากจะเลือกเพลงนี้ให้ทุกคนฟังนะคะหากว่าเรากำลังสบายนะจงทำอะไรดีอ่ะจงยิ้มจงสารพัดเลยนะคะฟังเพลงญี่ปุ่นนะคะ If you're happy and you know it นะคะโดย Kids TV Japan เชิญค่ะ

0: ขอบพระเรากำลังสบายนะคะของเราเพลงไทยก็จงปรบมือพันพลันใช่ไหมคะแล้วก็สารพัดที่เด็กๆจะได้ฝึกนะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเรามีเพลงอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าก็ฟังดูนาฬิกาแล้วตอนนี้มีเวลาอีก3นาทีเด็กๆอยากจะตอบคำถามกันไหมคะ
1: น่าจะอยากตอบนะเพราะฉะนั้นฟังเสียงอีกครั้งหนึ่งนะแล้วรีบตอบมาเลยนะเดี๋ยวหมดเวลานะครับเด็กๆเนาะเต็มตัวฟังนะ1 2 3
0: ตอบได้เลยนะคะโทรศัพท์ได้พิมพ์ได
1: ้ครับรีบมาเลยนะถ้าจะโทรศัพท์ก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ตัวเล็กๆก็ตอบได้นะคะพี่โตโตก็ตอบได้นะคะโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์นะคะ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะเด็กๆค่ะผู้ใหญ่ค่ะฟังเพลงด้วยกันนะคะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะเป็นเพลงเด็กๆแต่น่าฟังทุกเพลงเลยตอนนี้ก็ตาพี่แมวแล้วก็พี่หมีแล้วก็พี่ประพันธ์นะคะพี่แบนอยากฟังก็เชิญหรือเด็กๆคนอื่นอยากฟังก็บอกมาพิมพ์มานะคะก็มีเพลงมาม้ามาปลูกต้นไม้เพลงส่งยิ้มหรือว่าเพลงยิ้มที่ยังเหลืออยู่กบร้องเพลงอบอบจะร้องอบอบเบาๆได้ไหมกบเพลงนี้ก็มีอยู่นะคะเอาละค่ะเลือกเอาค่ะ
1: ครับให้ใครเลือกครับคราวนี้ตาพี่แมวหรือเปล่า
0: พี่แมวค่ะ
1: ก็ส่งยิ้มแล้วกันเนาะนะครับจะได้มีรอยยิ้ม
0: ใช่นะคะอย่างน้อยๆก็ส่งยิ้มให้กันนะคะฟังเพลงค่ะส่งยิ้มของวงสองวัยฉันฟังค่ะ

0: ยิ้มกันนะคะมีความสุขนะคะนะคะก็เอาละค่ะยิ้มแย้มแก้มใสถึงเวลาจะอ่านคำตอบแล้วนะคะ
1: ครับคำตอบของเราเป็นเสียงเสียงนี้นะครับ1 2 3
0: มีพี่หมีไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็น้องของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าเสียงกบร้องค่ะได้ยินที่บ้านย่าค่ะนะคะส่วนลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนตอบมาเป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็ตอบว่าต้องเขียนมาด้วยว่าเสียงกบครับนะคะส่วนพี่สกายก็ส่งข่าวว่าไม่ต้องสอบแต่เพราะว่าน้ำท่วมมีผลจากน้ำท่วมนะคะให้เป็นใบส่งงานเอานะเป็นคะแนนนะคะเอาละค่ะเฉลยก็คือเสียงกบร้องนั่นเองนะคะเสียงกบอันนี้ก็เป็นการเผื่อเด็กเล็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเขาเรียกว่ากบอบอบอบอบอบอบอบอบนะคะแล้วก็จะใกล้เคียงกับเสียงเป็ดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เป็ดมันจะเสียงกับมันจะแหลมกันนิดหนึ่งนะคะแต่เราแยกแยะนะคะก็คือเสียงกบนะคะเด็กๆค่ะแล้วนี่มีใครแล้วเนี่ยมีใครเขียนมาอีกคะผมขอตอบตามจินตนาการครับเสียงรถขายกับข้าวครับ คนร้องเรียกว่ากับข้าวครับกับข้าวโอ้โหพี่หมีคนละเรื่องเลยจ้ะนี่มันอบอบอบอบมากนะคะแต่ว่าจินตนาการพี่หมีนะคะขอบคุณพี่หมีนะคะที่ร่วมตอบมาด้วยก็รางวัลพี่แมวค่ะ
1: ครับ
0: เนอะเวลาเราอยู่บ้านแล้วก็มีเสียงแปลกๆให้ฟังแต่พรุ่งนี้พี่แมวเข้าใช่ไหมคะ
1: ใช่นะครับนั้นรถตอนก่อนจะจัดรายการนี่ไปดูนี่โอ้รถไปเยอะแล้วพรุ่งนี้น่าจะแห้งคร
0: ับ พรุ่งนี้เข้าจะได้แบบได้ยินเสียงกบเสียงไก่บ้างนะคะเด็กๆคะตอนนี้17:53เราจริงๆเราสวัสดีก่อนก็ได้ค่ะนะคะถ้ามีเวลาค่อยฟังเพลงยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะแล้วก็ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเพื่อนเด็กๆทุกวัน5วันเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าผู้ใหญ่อยากฟังเชิญนะคะเวลา5ถึง6โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เพลงไม่ทันครับนะคะงั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกครอบครัวนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ
4: ้
5: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ถึง6โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรประจำปี2569จากกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยรางวัลดังกล่าวก็จะมอบให้เพียงจังหวัดละ1หน่วยงานเท่านั้นครับรางวัลนี้ก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้และพัฒนาสังคมภายใต้การบริหารของนายกัญชิตจิตรทานผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมและนางสาวสิริลักษณ์ครุฑเงินหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมพร้อมด้วยบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครับผลสำเร็จในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมของนโยบาย CU Social Engagement ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาฉับพรรณรัตน์รองอธิการบดีเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชตาลัมเหล่าวานิชผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมุ่งนำองค์ความรู้ทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยออกไปทำงานร่วมกับชุมชนบนหลักการของการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับประโยชน์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษามรดกทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดให้ชุมชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาโครงการหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนก็คือโครงการต้นกล้าดาราพิรมครับซึ่งโครงการนี้ทางพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมเขาก็ได้จับมือกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริมในการถ่ายทอดดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนาอย่างเช่นฟ้อนเล็บกลองสะบัดชัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยก็สนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อย

0: ร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
1: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้า อาดู

0: พลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 38 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
2: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะก็กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาไปหาหมอค่ะกับประเด็นที่ชื่อว่าทำไมไปหาหมอทีไรหมอต้องสั่งห้ามอ้วนโอ้โหบางทีมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะกับคนที่บางทีเนี่ยคนอื่นก็อาจจะบอกว่าไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกแบบเนี้ยดีแล้วคือคำพูดของคุณหมอประโยคประมาณว่าต้องลดน้ำหนักนะครับอย่าปล่อยให้อ้วนนะพุงเยอะไปแล้วต้องระวังมันก็เป็นคำถามที่หลายคนแอบสงสัยนะว่าเอ๊ะหมอครับผมก็แค่อ้วนขึ้นหน่อยเดียวเองอะหรือว่าอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีเนื้อมีหนังบ้างใช่ไหมมันถึงจะดูดีไม่ใช่หรอหรือสมัยก่อนนู้นเลยเขาจะบอกว่าถ้าคนผอมๆเนี่ยมันดูแบบไม่มีสง่าราศีอะแต่ถ้าเกิดอ้วนๆหน่อยเนี่ยนะก็มีเนื้อมีหนังดูภูมิฐานดูมีบุญแล้วก็ดูสุขภาพดีดูรวยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทำไมคุณหมอถึงต้องเตือนเรื่องความอ้วนอยู่เสมอมันก็เป็นความอ้วนของเราอะเออวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาหมอกันค่ะไปหาหมอนายแพทย์ปฐมพงษ์ภักดีนะคะซึ่งพี่หมีจะขอเรียกว่าคุณหมอเกมนะคะนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทมีใครอยู่แถวๆชัยนาทหรือว่าใกล้ๆบ้างไหมคะแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหันคาก็จังหวัดชัยนาทเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะชวนคุณหมอเกมมาพูดคุยเนี่ยค่ะเกี่ยวกับประโยคที่หลายคนไม่ค่อยเข้าใจความอ้วนกับสุขภาพมันเกี่ยวกันยังไงมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นยังไงมันจะไม่ดียังไงในเมื่อแหมหลายๆคนเราก็ไม่ได้อ้วนอะไรนักหนาซะหน่อยเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณหมออยู่ในสายกับพี่หมีแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: ครับสวัสดีครับพี่หมีครับผมนายแพทย์ปฐมพงษ์ภักดีครับหมอเกมครับ
2: ค่ะคุณหมอคะเจอบ่อยไหมคะเวลาที่คนไข้หรือว่าพี่ป้าน้าอาเนาะไปโรงพยาบาลอาจจะไปรับยาไปตรวจสุขภาพอาจจะโดนคุณหมอทักว่านี่ต้องลดตำหนักแล้วนะป้าคุณลุงอย่าอ้วนมากกว่านี้นะอันนี้อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าไอ้เรื่องความอ้วนเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วมันส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรและที่สำคัญนะแล้วไอ้อ้วนเนี่ยมันดูยังไงบางคนเขาก็บอกฉันไม่เดี๋ยวอ้วนสักกันหน่อยอะไรเงี้ยค
3: ่
2: ะ
3: ได้ครับพี่หมีครับก็จริงๆเวลาเราไปหาคุณหมอเนาะบางทีเราอาจจะเคยไปปวดเข่าเฉยๆคุณหมอมีปวดตามข้อปวดตามข้อเท้าต่างๆนะครับหรือว่าเป็นหวัดหรือเป็นมีอาการผิวปกติต่างๆเนี่ยไปเห็นแล้วพอดีคุณหมอทักว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะเกินแล้วนะต้องลดน้ำหนักนะครับก็อันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามเป็นหลักนะครับแต่มันมีสิ่งที่เรากังวลแล้วก็เป็นห่วง พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็คือในเรื่องของการที่มันมีไขมันสะสมนะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็ที่เห็นได้ชัดๆแน่ๆแหละก็คือรอบเอวของเราตั้งแต
2: ่
3: พุงหน้าท้องนะครับถ้าพูดง่ายๆก็พุงหน้าท้องสะโพกนะครับต้นขาต้นแขนต่างๆเหล่านี
2: ้
3: นะครับไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าอ้วนเนี่ยก็คือมันจะเป็นสะสมไขมันที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆบริเวณหน้าท้องตามสะโพกนะครับพอดีเมื่อกี้พี่หมีถามว่าเอ๊ะแล้วขนาดร่างกายเท่าไหร่หน้าเราถึงจะเรียกว่ามันอ้วนหรือแค่นี้พอดีไหมอะไรพวกนี้ครับจริงๆเนี่ยในทางการแพทย์เราเนี่ยมันมีคำพูดคำหนึ่งครับเช็คที่ชื่อว่าดัชนีมวลกายถ้าอาจจะเคยได้ยินผ่านๆก็จะเรียก BMI เนาะเป็นดัชนีมวลกายนะครับก็อันนี้เราจะใช้น้ำหนักกับส่วนสูงนะครับมาคิดคำนวณนะครับก็จริงๆในคนไทยเรานะครับก็จะมีค่า BMI ที่ปกติเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขที่มันตัดกันไว้นะครับอย่างเช่นจำง่ายๆ23นะครับก็จะถือว่าเป็นน้ำหนักปกติแต่ถ้าระดับอ้วนมากๆเนี่ยอาจจะ25ขึ้นไปไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ลองถามคุณหมอเนาะไอ้ BMI เราเท่าไหร่เพราะทุกครั้งเวลาที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยครับเขาก็จะมีการวัดน้ำหนักส่วนสูงเพื่อไปคำนวณค่า BMI ตรงนี้ครับพี่
2: ค่ะเราวัดเองได้ไหมคะ
3: วัดได้ครับจริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรเข้า Google ธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็คำนวณค่า BMI เนาะก็สูตรที่ใช้คำนวณเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการเอาน้ำหนักนะครับ
2: น้ำหนักนะคะ
3: น้ำหนักตัวเนาะ
2: ค่ะ
3: อย่างเช่นเราหนัก60กิโล
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับส่วนสูงนะครับ170น
2: ี่
3: ครับเนาะเราก็เอาน้ำหนักตัวนะครับถ้า60นะครับแล้วก็ส่วนสูง170นะครับเน
2: าะเอาไปทำไรกันคะหารปะคะ
3: น้ำหนักตัวหารด้วยส่วนสูงแต่ส่วนสูงเนี่ยครับจะต้องยกกำลัง2และทำเป็นเมตรครับเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างแล้วน้ำหนัก60นะครับก็เอา60เป็นตัวตั้งนะครับหารด้วยส่วนสูง170ก็คือ 1.7 เมตรเนาะหาร 1.7 เมตรเนี่ย2ครั้งนะครับก็คือ60หาร 1.7 แล้วก็หาร 1.7 อีกทีผมคำนวณมาแล้วก็คือจะได้ 20.76 นะครับอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นน้ำหนักตัวที่ปกติแล้วเนี่ยค่า BMI ง่ายๆก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยความสูงเป็นเมตรเนาะหาร2ครั้งนะครับพี่หมีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะพี่หมีขอทวนนิดนึงเอาอย่างพี่หมีเนี่ยสูง151เซน
3: พี่หมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ
2: ตอนนี้41ค่ะ
3: 41นะครับก็เอา41เนี่ยหารด้วย 1.51 ที่ทำเป็นเมตรนะครับ 1.51 แต่ไอ้ 1.51 เนี่ยมันต้องหาร2ครั้งครับพี่หมีก็เป็น41หาร 1.51 แล้วก็หาร 1.51 อีกครั้งหนึ่งครับพี่หมี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆอันนี้เราคิดโดยเข้ามือถือเท่าอะไรพวกนี้แล้วก็คำนวณได้เลยครับพี่หมี
2: ค่ะเดี๋ยวพี่หมีเดี๋ยวไปลองหารหลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วดีกว่าแต่ว่าคือถ้าเกิดเราฟังไม่ทันเนี่ยเราก็ถาม Google ก็ได้เนาะน่าจะมีวิธีการแบบเยอะแยะมากมายค่ะ
3: ก็คือ วัดจริง
2: ค่ะโดยการคำนวณ
3: ตัวที่มันใช่ครับก็เนี้ยเป็นตัวเลขก็อันนี้เราใช้ทางในเรื่องของการแนะนำคนไข้นะคร
2: ับ
3: ก็พอดีคำถามพี่หมีเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยถามว่าเอ้ยพอมันอ้วนเนี่ยแล้วมันส่งผลต่ออะไรเราบ้างนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าพออ้วนเนี่ยมันจะมีสะสมมีการที่มีการสะสมของไขมันอยู่ในร่างกายนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นบริเวณหน้าท้องเนี่ยเราก็จะมีคำเรียกว่าอ้วนลงพุงนะครับเนาะซึ่งเอ้ยเราอาจจะคิดว่าก็แค่มีไขมันสะสมตามพุงตามอะไรพวกนี้จะมีปัญหาอะไรนะครับก็ไอ้ไขมันพวกนี้ครับมันไม่ได้อยู่เฉยๆครับพี่หมีถ้ามีพอดีเนาะเราก็จะสามารถดึงพวกนี้มาเป็นพลังงานได้แต่ถ้ามันมีเยอะเกินไปครับอะไรถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียไอ้ไขมันตัวเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการผลิตสารอักเสบบางอย่างออกมานะครับแล้วก็มันอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เลยมีการผลิตสารอักเสบเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื้อรังนะครับพอมันมีการอักเสบนานๆมันก็จะมีผลต่อหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอย่างเช่นที่สำคัญเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดในสมองนะครับแล้วก็หลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะเสื่อมลงครับพอหลอดเลือดเสื่อมลงหัวใจเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะครับเนาะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยมันยังสามารถไปสะสมที่ตับได้นะครับก็จะเคยได้ยินไขมันพอกตับ
2: เคยได้ยินค่ะค
3: ่
2: ะ
3: โอเคครับแล้วก็อาจจะมีสะสมตามสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเลยก็คือที่ตับอ่อนครับไอ้ตับอ่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวผลิตสาร ตัวหนึ่งชื่อว่าอินซูลินไออินซูลินตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวในการควบคุมระดับน้ำตาลพอมันไปมีสะสมที่ตับอ่อนเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของการดื้อต่อภาวะอินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอมีไขมันสะสมมีสารสื่ออักเสบมากขึ้นมีสารอักเสบมากขึ้นหลอดเลือดหัวใจตับอ่อนต่างๆพวกนี้ทำงานลดลงทำงานได้แย่ลงประสิทธิภาพลดลงนะครับมันก็จะทำให้เรามีโรคอื่นๆตามมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปหาคุณหมอคุณหมอเห็นว่าเรามีไขมันตามสะสมมากขึ้นอ้วนมากขึ้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยอยากให้เราลดส่วนที่มันอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆตามมาจริงๆการลดน้ำหนักลงนะครับพี่หมีเนาะส
2: ั
3: ก 10% ของร่างกายสำหรับคนที่อ้วนมากๆเช่น100โลลดไป10โลเนี่ยก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่างๆได้มากแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องผอมถึงขนาดว่าไม่มีไขมันในร่างกายเลยไม่มีไขมันสะสมเลยนะครับแค่นี้ก็สุขภาพก็จะดีแล้วครับพี่หมี
2: พี่หมีเคยได้ยินมานะคะสสสนี่ก็บอกว่าลดพุงลดโรค
3: ครับ
2: จริงไหมคะลดพุงเท่ากับลดโรคเลยนะ
3: ก็มันก็จะลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นต่อการเป็นโรคต่างๆที่จะเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังถือว่าที่เรียกว่า NCD นะครับพี่หมี
2: ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่หมีลองไปวัดมาแล้วนะคะก็คือแค่ค้นจาก Googleแล้วก็บอกเขาไปว่านี่ฉันสูงเท่านี้นะน้ำหนักเท่านี้นะหาค่า BMI ให้หน่อยซิแป๊บเดียวค่ะตัว AI ของ Google อ่ะมันก็จะวัดมาให้เลยนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราหาไม่เป็นให้ลูกให้หลานหาให้ก็ได้นะคะนี่ของพี่หมีได้ 17.98 เขาบอกว่าผอมเกินไปน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานแล้วบอกว่าเกณฑ์ปกติของคนเอเชียคือ 18.5 ถึง 22.9 ประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ครับพี่นี
2: ่ค่ะอันนี้เราสามารถที่จะแบบนะดูว่าเรายังไงน้อยไปมากไปเนาะทีนี้คุณหมอคะที่บอกว่าถ้าอ้วนอย่างเดียวอะแต่ฉันยังโอเคนะฉันยังไม่ป่วยเดินได้ทำงานได้แล้วไอ้อ้วนลงพุงที่ว่าเนี่ยมันพอจะแบบมีพุงพอประมาณได้ไหมคะพอให้มันดูแบบว่าแบบดูดีไม่ได้ผอมกระหล่องจนเกินไป
3: ครับ
2: อันนี้พอไหวไหมคะ
3: ก็จริงๆเนี่ยภาวะอ้วนลงพุงเนาะเมื่อกี้ผมบอกพี่หมีไปเนาะว่ามันเป็นเรื่องของการเลื้อรังเนาะมันก็จะมีการสร้างสารอักเสบเลื้อรังขึ้นมานะครับการมีไขมันสะสมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับพี่หมีเนา
2: ะ
3: แต่ถ้าคำนวณค่าเมื่อสักครู่นี้มันสูงเกินไปนะครับมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เป็นหลอดเลือดหัวใจนะครับที่มันมีการสะสมของไขมันทำให้ขาดเลือดได้นะครับแล้วก็ที่อีกอันนึงที่เรากังวลเลยก็คือที่หลอดเลือดของสมองครับพี่หมีพอมันมีไขมันไปสะสมมันไม่ได้สะสมแค่ที่พุงนะครับพี่หมีมันจะมีสะสมที่อื่นด้วยนะครับถ้าไปสะสมที่สมองก็อาจจะมีเส้นเลือดสมองตีบนะครับหรือเอาไปสะสมทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่แข็งแรงก็ทำให้ความดันสูงแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยแตกได
2: ้
3: นะครับเนา
2: ะ
3: มีไขมันพอกตับได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการมีไขมันถ้ามันเยอะมากจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องแบกน้ำหนักมันด้วยนะครับพี่หมีน้ำหนักของไขมันเนี่ยมันก็จะไปกดตามเวลาเราเดินข้อเข่าเราก็จะมีการรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะทำให้มีเข่าเสื่อมได้ปวดเข่าตื่นมานะครับถ้าเริ่มจะมีปวดส้นเท้าเนาะช่วงคนที่มีภาวะที่มีความอ้วนมากๆนะครับตื่นเช้ามาบางคนจะปวดที่ส้นเท้าครับที่มีเวลาลงน้ำหนักพวกนี้ครับก็จะมีปวดส้นเท้าก็แสดงว่าเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าน่าจะมีความผิดปกติของร่างกายโดยเฉพาะภาวะอ้วนนะครับ
2: อ
3: ีกอย่างนึงที่เป็นโรคที่ตอนนี้เป็นกันเยอะมากก็คือโรคที่เป็นหยุดหายใจขณะหลับครับ
2: หยุดหายใจขณะหลับ
3: ใช่ครับก็มันจะมีคนไข้ที่พอมีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นเนี่ยครับพี่หมีที่คอหรือว่าตรงบริเวณลำคอตรงนี้ครับเวลาเรานอนเนี่ยทุกคนนะครับลิ้นมันจะตกลงไปปิดตัวของหลอดลมเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีไขมันไปเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เหมือนมีช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วอากาศมันไม่ได้เข้าสู่ปอดทำให้คนไข้เนี่ยม
2: ัน
3: กับรู้สึกว่าขาดอากาศหายใจบางคนก็จะมีกลดังมากๆนะครับพี่หมีเนาะในคนที่คอ พอมีไขมันสะสมเยอะๆตัวน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเยอะๆนะครับก็จะมีกลนเสียงดังแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเป็นเยอะอาจจะอยู่ดีสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนจมน้ำไม่ค่อยมีอากาศหายใจต้องขึ้นมาหายใจเฮือกอย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้เนี่ยเป็นภาวะที่จริงๆก็ไม่เห็นมีการป่วยอะไรเลยอันนี้เป็นการเตือนครับเป็นสัญญาณเตือนในส่วนของการที่เราอาจจะมีโรคอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะโรคที่เป็นในส่วนของโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือว่า NCD นะครับถ้าสมัยนี้ก็จะมีคำพูดเรื่อง NCD เข้ามา
2: ะ
3: นะครับโดยเฉพาะความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพี่มี
2: ค่ะโอ้เท่าที่คุณหมออธิบายให้ฟังมาเนี่ยมันหลายโรคอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่มีจะขอทบทวนไปพร้อมกับคุณผู้ฟังนะเท่าที่พี่มีจำได้นะหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจตีบไขมันพอกตับไขมันอะไรนะพอกตับอ่อนใช่ไหมคะ
3: ครับก็จะมี
2: เบาหวานอ่ะความดันสูงอ่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไขมันในเลือดสูง
2: อืมค่ะโหหลายโรคอยู่เหมือนกันเน
3: าะใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเวลาเราตรวจเจอครับพี่หมีเราไม่ได้ตรวจเจอเพียงโรคเดียวนะครับในคนไข้บางคนนะครับก็จะมาเป็นเรียกว่าเหมือน
2: เป็นแพ็กเกจ
3: เป็นแพ็กเกจก็จะมาเอ้ยเพิ่งตรวจทำไมเจอคุณหมอบอกเป็น3โรคคู่กันเลยเบาหวานไขมันความดันสูงอย่างเงี้ยครับเน
2: า
3: ะก็จะมาคู่กันนะคร
2: ับ ค่ะให้มาเยอะเลยนะครับเราไม่ได้เลือกแพ็กเกจนี้ซะหน่อยให้มาเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจนึกไม่ถึงมานึกถึงอีกทีมันเจ็บแล้วนั่นก็คือเข่าแล้วก็เท้าใช่ไหมคะถามหมอหมอก็บอกเอานี่ไงมันมาจากน้ำหนักก็ต้องแบกแบบนี้เนี่ยกระดูกข้อมันก็ไม่ไหวโอ้โหบางทีมันก็ค่อยเนาะร่างกายของเราอะแต่มันก็มาจากตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของหลับอย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะนอนกรนมีปัญหาเรื่องของการนอนหยุดหายใจอันนี้เนี่ยค่ะคุณหมอคะที่คุณหมอทักว่าเอ้ยอย่าปล่อยให้อ้วนนะทักเฉพาะคนที่อายุประมาณเท่าไหร่คะอย่างเช่นคนที่อ้วนเขายังอายุไม่เยอะอันนี้นี่อันตรายด้วยไหมคะอย่างเช่นเนี่ยหยุดหายใจขณะหลับแบบนี้ค
3: ่
2: ะ
3: ได้ครับก็จริงๆเนี่ยโรคเบาหวานไขมันความดันณปัจจุบันเนี่ยเราเจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับพี่หมีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าเอ้ยอายุ35เริ่มเสี่ยงแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเจอคนไข้ที่อายุน้อยลงครับแล้วเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนในปัจจุบันเราจะมีภาวะอ้วนตั้งแต่เด็กครับพี่หมีบางคนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเอ้ยเป็นเด็กกล้ามม่ำต
2: ั
3: ้งแต่เด็กมาเลยโตมาอายุอยู่ม.ปลายเข้ามหาลัยก็ยังอ้วนอยู่อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเจอว่าภาวะอ้วนเนี่ยก็จะเจอเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในสมัยนี้นะครับก็จะมีการดูหน้าจอมากขึ้นการทำกิจกรรมลดลงเราจะเรียกว่าพฤติกรรมเนยนิ่งนะครับพี่หมีเนาะอย่างเช่นเราเมื่อก่อนสมัย10 20 30ปีที่แล้วอาจจะไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เป็นเหมือนลักษณะปัจจุบันเราก็จะใช้วิธีการออกไปวิ่งเล่นไปแล้วทุกนี
2: ้
3: แต่สมัยนี้มีมือถือนอนดูสิ่งต่างๆสื่อต่างๆในมือถือหรือว่านั่งอยู่หน้าจอคอมนานๆแล้วทุกนี้ทำให้ไม่เกิดการขยับตัวไม่มีการที่จะออกกำลังอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เวลาเราอยู่กับหน้าจอหรืออะไรพวกนี้ครับเราก็จะเริ่มมีการกินอาหารเล็กๆน้อยๆเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่เจอเพิ่มขึ้นในสมัยนี้แล้วก็เจอในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับพี่มี
2: ค่ะเพราะฉะนั้นยังหนุ่มยังสาวซึ่งอาจจะคิดว่าโอ๊ยฉันยังอ้วนได้ไม่เป็นไรหรอกไอ้นี่มันก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่อายุยังไม่เยอะสบายๆไม่ต้องกังวลแต่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนไป
3: ใช่คร
2: ับ
3: ใช่ครับก็ข้อดีอันนึงของคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยก็คือระบบเผาผลาญไขมันเขาอาจจะยังดีถ้าเทียบกับคนที่สูงอายุมากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นยังหนุ่มยังสาวอาจจะมีกล้ามเนื้อมากกว่ากล้ามเนื้อพวกนี้นะครับก็จะดึงพวกไขมันและพวกนี้ไปใช้ระบบเผาผลาญก็อาจจะยังพอสามารถเผาผลาญสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปได้แต่พอเราอายุมากขึ้นอย่างที่พี่หมีถามเมื่อสักครู่ครับพอสูงขึ้นต้องมีพุงหน่อยนะเอาให้ดูสมวัยดูมีบุญดูแบบมีอันจะกินนะครับเนาะ ก็พอเราอายุสูงขึ้นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าลองสังเกตดูก็ได้ครับเอ๊ะตอนเราเด็กๆเนี่ยเราลดน้ำหนักเนี่ยไม่ยากเราดูแข็งแรงแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยทำไมเราดูอ้วนง่ายกินเหมือนเดิมทำอะไร
2: เหมือนเดิม
3: ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมแต่น้ำหนักเราลงน้อยหรือว่ามีภาวะที่มันอ้วนขึ้นเนื่องจากระบบเผาผลาญต่างๆของร่างกายเราจะลดลงไปตามอายุด้วยครับแล้วก็ตามพฤติกรรมที่เราทำครับพี่นี่
2: ค่ะทีนี้มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยนะคะคือบางคนเนี่ยก็ทำงานหนักในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะทำงานหนักในที่นี้ก็คือว่างานใช้แรงเนาะทำนาทำไรยกของเดินทั้งวันแต่ทำไมน้ำหนักยังขึ้นแล้วก็พุงก็ยังมาเป็นเบาหวานเป็นความดันทั้งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เหนื่อยนิ่งนะเราก็ใช้แรงเยอะอยู่อันนี้มันเกิดจากอะไรคะ
3: ก็จริงๆต้องเรียนพี่หมีครับแล้วก็เรียนท่านผู้ฟังอีกครับก็การออกกำลังกายที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เนี่ยเราจะมีเกณฑ์เนาะอย่างสสเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าวันนึงเนี่ยเราจะออกกำลังกาย30นาที5วันหรือสัปดาห์นึงเนี่ย150วันเอ๊ะก็เราก็ทำงานเราทำทั้งวันเลยนะมากกว่าที่เขาแนะนำอีกต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ครับว่าการออกกำลังกายกับการใช้ทำงานที่เราทำเนี่ยจุดประสงค์ในการออกแรงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นออกกำลังกายก็มีเหงื่อออกทำงานก็มีเหงื่อออกแต่ในส่วนของการทำงานใช้แรงเนี่ยครับเราอาจจะมีการทำงานเป็นบางจุดหรือว่าอยู่ในท่าเดิมนานๆเช่นยืนนานๆยืนทั้งวันยกของหนักซ้ำๆกล้ามเนื้อที่ใช้มันก็จะเป็นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยครับมันจะมีตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจครับที่มีเขาก็จะมีกำหนดว่าเราจะต้องออกกำลังกายความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับถึงจะสามารถช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำงานทั้งวันเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันออกแรงเหมือนกันแต่การทำงานเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เราอยู่ในจุดที่สามารถดึงพลังงานพวกนี้มาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับยกอย่างเช่นโอ้ผมเป็นชาวนานะผมไปอยู่นาทั้งวันเลยเดินทั้งวันเลยทำงานทั้งวันเลยแต่มันก็จะมีในเรื่องของการเดินหยุดระหว่างเดินระหว่างหยุดอาจจะมีกินของกินอะไรเติมพลังพวกนี้ครับเนาะพี่มีเนาะเช่นมีกินชาโอ้หิวแล้วโหยมากมาผมกินข้าว2จาน3จานมีกินชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆซึ่งมีน้ำตาลมีอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วเราก็เลยจะต้องมีการชดเชยเข้าไปซึ่งมันต่างกับการที่เราออกกำลังกายครับพี่หมีการถ้าเราตั้งเป้าว่าเราในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายอย่างเช่นวันนี้ฉันขอเดินแค่30นาทีเดินเร็วๆรอบๆบ้านเดินรอบๆนาก็ได้อย่างเงี้ยครับเนาะ30นาทีนะครับมันก็จะทำให้การเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันทำได้ดีกว่าครับพี่หมี
2: ก็ง่ายๆเลยนะคะที่คุณหมอฝากทิ้งท้ายว่าเรื่องของการออกกำลังกายเนาะแบบง่ายๆเลยอะซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแค่เดินแล้วก็ลดน้ำหนักได้แบบที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเนาะ
3: ครับก็จริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องถึงขนาดว่าเดี๋ยววันนี้เย็นนี้ฉันจะออกกำลังกาย30นาทีติดกันเลยก็ได้ครับพี่หนูเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเนาะอย่างเช่นเราเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเราเคยใช้ลิฟต์อยู่ชั้น3ไม่ได้แล้วฉันต้องใช้ลิฟต์ขึ้นไปชั้น2ชั้น3ชั้น4ไงครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นบันไดนะครับเดินขึ้นบันไดแทนนะครับเดินอยู่ร้านค้าอยู่หน้าปากซอยเมื่อก่อนก็100เมตร200เมตรต้องใช้รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อไงครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นการเดินออกไปซื้ออย่างเงี้ยแทนได้ครับนี่ก็เอาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันดีที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการตั้งใจที่จะออกกำลังกายครับพี่หมีอย่างน้อยเนี่ยก็ขอวันละ30นาทีนะครับแล้วก็5วันต่อสัปดาห์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นความอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างนะที่คุณหมอเป็นห่วงแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยเพราะว่าร่างกายต้องแบกน้ำหนักมากขึ้นหัวใจข้อเข่าหลอดเลือดอวัยวะต่างๆมันก็ต้องทำงานหนักขึ้นตามไปด้วยและการลดพุงก็ไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ทำเพื่อให้เราเนี่ยยังมีแรงเดินได้ทำงานแล้วก็สุขภาพยังอยู่กับคนที่เรารักไปได้นานๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ปฐมพงษ์ภักดีคุณหมอเกมค่ะนายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรมป้องกันนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหันคาค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี
3: ้ครับครับขอบคุณครับพี่หมี
2: ความอ้วนอาจจะดูไม่สำคัญอาจจะดูเป็นเรื่องที่คุ้นเคยแต่อย่าลืมนะคะความอ้วนมันมาพร้อมกับแพ็กเกจของโรคหลายโรคค่ะเพราะฉะนั้นลดพุงเท่ากับลดโรคนะคะก็อย่าลืมค่ะกับคำอธิบายแล้วก็แนวคิดที่คุณหมอเคียนได้ให้ไว้เนาะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราหันมาลดพุงเพื่อที่จะช่วยลดโรคจะได้มีชีวิตที่สุขภาพดีนะคะอยู่กับครอบครัวที่เรารักไปนานๆค่ะอย่าลืมค่ะพบกับรายการสุขภาพดีๆนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายด้านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่ 9/2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 0:00 น.ของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 0:00 น.เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูทิกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซับซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
5: นางสาวลธิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวงดีอีเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติ

0: ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานนายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้ง
2: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
3: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพิชญาท่าชัยอดิศัพย์นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราดเปิดเผยว่าภาพรวมท่องเที่ยวปี2569ยอดจองห้องพักยังอ่อนตัวโดยเฉพาะตลาดคนไทยจากกำลังซื้อชะลอตัวนักท่องเที่ยวเดินทางสั้นลงและจองที่พักใกล้วันเดินทางมากขึ้นส่วนเกาะช้างและเกาะกูดมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่เกาะกูดยังมีตลาดต่างประเทศแข็งแรงขณะที่ช่วง3เดือนสุดท้ายของปีตลาดยุโรปและต่างชาติยังเป็นความหวังสำคัญสำหรับปี2570ภาคโรงแรมต้องการเห็นกำลังซื้อฟื้นตัวรักษาตลาดเดิมเปิดตลาดใหม่และเน้นท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมประชาสัมพันธ์ตราดทั้งจังหวัดเชื่อมเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดและเกาะหมากเพื่อเพิ่มวันพักและกระจายรายได้สู่ชุมชนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Time
5: for my kids. Come on, with me.เฮ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ถ้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ถ้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ถ้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมู่ยอหนังหมู่ยอเอ็นแก้วหมู่ยอทะเลหมู่ยอสมุนไพรหมู่ยอสาหร่ายแล้วก็หมู่ยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมู่ยอแม่ถ้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมู่ยอแม่ถ้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ถ้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ถ้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพิชญาท่าชัยอดิศัพท์นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราดเปิดเผยว่าภาพรวมท่องเที่ยวปี2519ยอดจองห้องพักยังอ่อนตัวโดยเฉพาะตลาดคนไทยจากกำลังซื้อชะลอตัวนักท่องเที่ยวเดินทางสั้นลงและจองที่พักใกล้วันเดินทางมากขึ้นส่วนเกาะช้างและเกาะกูดมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่เกาะกูดยังมีตลาดต่างประเทศแข็งแรงขณะที่ช่วง3เดือนสุดท้ายของปีตลาดยุโรปและต่างชาติยังเป็นความหวังสำคัญสำหรับปี2570ภาคโรงแรมต้องการเห็นกำลังซื้อฟื้นตัวรักษาตลาดเดิมเปิดตลาดใหม่และเน้นท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมประชาสัมพันธ์ตราดทั้งจังหวัดเชื่อมเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดและเกาะหมากเพื่อเพิ่มวันพักและกระจายรายได้สู่ชุมชนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
6: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SM

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all I want me
5: Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: มาแล้วค่ะสำหรับตอนที่12นะคะเราจะได้ไปสังเวยเทวรูป
1: เทวรูปหรือจะโดนสังเวยให้เทวรูปเนี่ย
0: คือนี่คือสังเวยเทวรูปนะคะ
1: ค
0: ต้องบอกว่าเราจะได้ไปดูนะคะแต่ถ้าบอกว่าเราจะได้ไปสังเวยเทวรูปนี
1: ่อัน
0: น
1: ี
0: ้ไม่สนุกเลยนะคะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมของศักที่ถูกจับไปในตอนนี
1: ้แต่จริงทีมงานศักนี่นอกจากต้องกล้าแล้วนะครับยังต้องโอ้โหใจเด็ดด้วย
0: อ๋อแน่นอนค่ะพร้อมเสี่ยงนะคะ
1: เสี่ยงตายทุกงาน
0: เพราะรู้ว่าศักไม่เคยปล่อยให้ทีมเนี่ยเสี่ยงมากเกินไปคือยังไงก็ตามเขาจะต้องมาช่วยได้ทันคือทำอย่างดีที่สุดนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าอยู่ทีมศักนะ
1: ใช่แต่ว่าเสี่ยงทุกงานเลยนะ
0: ก็ค่อนข้างไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ศักเองก็ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงช่วยเหลือแบบ 100% เพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่บางทีศักก็ไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้นะคะเหมือนอย่างในเรื่องนี้ค่ะการสังเวยเทวรูปซึ่งตัวที่จะเปลี่ยนเกมก็คือพระพิสนวนาสาซึ่งรู้ดีที่สุดรู้ดีทั้งในฝ่ายของแสลงแล้วก็รู้ดีทั้งในฝ่ายของศักดิ์ด้วยแต่ทีนี้การเจรจากับพระพิสนวนาสาครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะให้อะไรกับศักดิ์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ตอนที่แล้วพอเจอพระพิสนปุ๊บคนอื่นโดนจับปั๊บ
0: ใช่เลยในขณะที่พระพิสนวนาสาซึ่งมีลูกสาวอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะมีความเป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าเป็นลูก
1: ใช
0: ่แล้วก็เป็นลูกสาว
1: สามาช่วยตัวเองแท้
0: ๆสวยด้วยเก่งด้วยเป็นหมอด้วยโอ้โหมันสุดๆเลยนะคะ
1: ศักก็มีทั้งตะเกิ้ลแล้วก็ร้อยเอกเรือง
0: แล้วก็ในความรับผิดชอบที่ศักจะต้องแบกรับเอาไว้นี่คือล่องไพรตอนสังเวยเทวรูปนะคะซีรีส์เจ้าป่าน้อยอินทนนท์แล้วก็เป็นเล่มที่5ค่ะเอาละค่ะอย่ากระนั้นเลยไปแอบฟังศักและพระพิสนหรือว่าอะไรนะคนหัวโต
1: ขาเก
0: นะคะแม่นึกไม่ออกเลยนะว่าถ้ามาทำเป็นละครทำเป็นหนังเนี่ย
1: จะแคสยังไง
0: ใช่ใครนะจะได้รับบทนี้นะต้องมีความแบบมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ไม่น้อยเลย
1: ครับ
0: เอาละค่ะไปกันเลยค่ะ

0: าถึงตอนนี้ศักสุริยันไม่สามารถจะพรรณนาได้ว่าข่าวที่เขาได้รับนั้นกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของพระพิสนเพียงใดความกระทันหันของข่าวอาจจะทำให้พระพิสนตะลึงไปครู่หนึ่งสีหน้าซึ่งกร้านเกรียมด้วยชีวิตกลางแจ้งก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแต่ภายในครู่เดียวเท่านั้นก็กลับเป็นปกติดังเก่าด้วยการบังคับใจได้อย่างน่าพึงพิศวงพระพิสนพึมพำออกมาคำเดียวเท่านั้นก็เหมือนว่าโชคชะตาของชีวิตในอนาคตของวัลภานและทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระพิสนเลย
1: สายไปสายไปคุณพระหมายความว่าไม่มีอะไรจะช่วยคนพวกนั้นให้รอดพ้นจากมือของพวกแสลงได้หรอครับคุณพระหมายความว่าจะไม่ทำอะไรลงไปทั้งที่หมอวัลภาลูกสาวของคุณพระเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นหรอ
0: ชายชราสั่นศีรษะอันขาวโพลนไปมาช้าๆในตาซึ่งลึกและคมจ้องดูหน้าของศักดิ์สุริยันอย่างสนใจก่อนที่จะเอ่ยขึ้นอย่างขันๆว่า
1: อย่าพึ่งด่วนวิจัยอะไรลงไปก่อนที่คุณจะแน่ใจคุณสักมันจะทำให้คุณวุ่นวายและกังวลไปเปล่าๆโดยสายไปอ่ะผมหมายแต่เพียงว่าวัลภาไม่มีโอกาสรู้ตัวล่วงหน้าแล้วรีบกลับไปให้พ้นมือของคนพวกนี้โดยสายไปผมหมายความว่าสิ่งที่ผมหวาดกลัวที่สุดว่าจะเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ครั้งหนึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะไปทำอย่างไรได้นอกจากคิดแก้ไขต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นแก่คุณวรภาแล้วก็บรรดาผู้ที่มากับเธอครับ
0: สักตั้งกระทู้พลางมองดูสีหน้าซึ่งดูเหมือนไม่มีความทุกข์ร้อนเสียเลยของคุณพระยังไม่สามารถจะเข้าใจได้ในขณะที่พระพิสนพอได้ฟังกระทู้ของสักก็ตอบแบบง่ายๆด้วยความเป็นธรรมดาอย่างที่สุด
1: ก็ยังผู้ที่ถูกพวกแสลงจับได้ก่อนๆมาเท่านั้นเอง
0: คุณพระหยุดพูดหน่อยหนึ่งพลางยกมือขึ้นเกาคางแล้วก็หัวเราะเบาๆก่อนที่จะกล่าวต่อไป
1: บูชายันเป็นสังเวยแกแสลงผู้ไม่รู้จักอิ่มในความบริสุทธิ์ของนางพรหมจารีและเลือดสีแดงเข้มของมนุษย์แต่คุณวัลภาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณพระนะครับ
0: สักถึงกับอ้าปากค้างพลางมองดูชายชราอย่างที่จะพึงมองผู้มีสติวิปลาส
1: เป็นลูกสาวซึ่งเพื่อสวัสดิภาพของพ่อบังเกิดเกล้าอุตส่าห์ตรากตรำลำบากฝ่าอันตรายร้อยแปดเข้ามาหวังจะช่วยเหลือให้ได้กลับไปจนถึงที่นี่คุณพระคิดถึงข้อนี้หรือเปล่าครับ
0: ชายชราพยักหน้าเนิบเนิบแล้วก็พึมพำเบาๆต่อไป
1: ผมเข้าใจแต่ในสแลงลูกเต้าหรือญาติพี่น้องนะไม่มีความหมายอะไรเมื่อมันเกี่ยวกับขนบประเพณีประจำเผ่าและชีวิตประจำวันบูชายันโดยพรหมจารีและชีวิตเป็นสิ่งที่แสลงต้องการจากคนต่างถิ่นและแสลงจ ะต้องได้รับตามนั้นถึงคุณเองถ้าเขาจับได้ก็จะตกที่นั่งอย่างเดียวกัน
2: โดยที่คุณพระไม่สามารถหรือว่ามีทางจะให้ความช่วยเหลือในอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยอย่างนั้นหรอครับ
1: ไม่มีเลย
3: แต่ผมมี
0: ศักดิ์ถึงกับกระชากปืนสั้นออกมาจากเข็มขัดที่คาดตั้งท่าจะออกวิ่งไปทางทิศที่ได้ยินเสียงนั้นแต่ทันใดนั้นเองสั่งคำก็เอื้อมมายุดมือศักดิ์ไว้ชายชรามองดูศักดิ์อย่างขบขันสีหน้าอันโตน่าเกลียดผิดปกติสามัญชนของแกส่ายไปมา
1: ถูกแล้วเชื่อมันดีกว่าคุณศักดิ์ความหุนหันพลันแล่นของคุณนะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเร่งความตายของพวกนั้นให้เร็วเข้าความหนักแน่นมั่นคงและสุขุมเยือกเย็นจำเป็นแก่การล่าสัตว์ร้ายชั้นใดจำเป็นแก่การจัดการกับเรื่องนี้ชั้นนั้นแน่ละพวกนั้นจะถูกบูชายันแต่ยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทันทีคุณยังมีพรุ่งนี้และบางทีมะรืนสำหรับจะคิดแก้ไขถ้าผมเป็นคุณนะผมจะพักเอาแรงไว้ก่อนสำหรับงานอีกหลายอย่างในวันต่อไปกระท่อมของผมปลอดภัยและกว้างขวางพอสำหรับคุณกับเจ้าสองคน
0: ความกังวลและหวนวิตกถึงโชคชะตาของวัลภาร้อยเอกเกรืองและตะเกินตลอดจนบรรดาลูกหาบเหล่านั้นทำให้ศักดิ์อัดอั้นตันใจลังเลอยู่นานเขาเดือดดาลในความเฉยเมยของชายชราซึ่งฝ่าอุปสรรคและอันตราย 108,000 ประการเพื่อมาช่วยแล้วก็แค้นใจตัวเองที่ไม่สามารถจะตัดสินใจอย่างอื่นได้นอกจากจะปฏิบัติตามคำแนะนำของชายชราในที่สุดสักก็ตัดสินใจหันหลังกลับเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นนั่งลงบนแคร่ที่มุมห้องจ้องมองออกไปในความมืดนอกหน้าต่างนิ่งฟังเสียงตีเกราะเคาะไม้และเสียงกรองที่ดังมาเป็นระยะระยะแล้วก็อดคิดประหลาดใจไม่ได้ในความเปลี่ยนแปลงไปของชายชราผู้นี้จนกระทั่งบางขณะเขาเกิดประแวงแครงใจขึ้นมาอย่างหาเหตุผลไม่ถูกว่าชายชรานี้อาจจะไม่ใช่พระพิสนวนาศาสตร์หากคนหนึ่งคนใดซึ่งมีรูปลักษณะอาจจะละไม้คล้ายคลึงกันเท่านั้นเพราะดูเป็นการบ้าบอและวิปริตผิดสังเกตหนักหนาที่บิดาคนใดจะเฉยเมยเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่ได้ต่อหน้าข่าวร้ายที่เกิดแก่ลูกสาวในไส้ของตนลูกสาวผู้เสี่ยงชีวิตติดตามมาเพื่อจะรับกลับบ้านดูเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะเชื่อได้ว่าจะมีผู้ชายคนใดเลือดเย็นอย่างนี้แต่บางชีวิตที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสขาดการติดต่อกับโลกภายนอกและเคยชินกับความเป็นอยู่ของชาวป่าพวกนี้เกินไปอาจจะทำให้ความคิดจิตใจของชายชรามีความเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะเป็นการเสแสร้งเพื่อซ่อนความรู้สึกและบทบาทอันแท้จริงของแกไว้หรือในขณะเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บอันลึกลับในดงนี้ตลอดจนสุขภาพที่สุดโทรมของแกอาจจะทำให้ระบบประสาทปรวนแปรวิปลาสไปก็ได้ตลอดเวลาชายชราเดินเพ่นพ่านไปในกระท่อมนั้นประเดี๋ยวก็นั่งลงบันทึกอะไรในสมุดพกเล่มใหญ่ปกหนังคร่ำคร่ากระดาษขาดกระลุ่งกระริ่งแล้วก็เก่า ไปด้วยการเวลาซึ่งแกเก็บเอาไว้กับตัวเนืองนิดแต่ประเดี๋ยวก็เดินไปพิจารณาดูกระเช้าเอื้องจำปาซึ่งแขวนเรียงรายไว้รอบชายคากระท่อมประเดี๋ยวก็กลับไปที่โต๊ะกลางห้องซึ่งเต็มไปด้วยขวดบรรจุน้ำมันหอมอันกลั่นจากกล้วยไม้สกุลนั้นเวลาล่วงไปนานหลายนาทีในที่สุดแกก็เดินมายืนกอดอกอยู่ตรงหน้าสักแล้วก็เอ่ยขึ้นอย่างเรียบๆแต่เต็มไปด้วยความครุ่นคิด
3: คุณศักดิ์รู้หรือเปล่าคุณศักดิ์ว่าชั่วชีวิตผมเพิ่งจะสมปรารถนาในสิ่งที่ผมรักและผมต้องการก็คราวนี้เรื่องราวที่ผมได้ค้นพบได้ลูบคล้ำและได้ศึกษาเอื้องจำปาสีขาวซึ่งเวลานี้คงจะกำลังเป็นข่าวอยู่ทั่วโลกจะได้ทำให้ทุกคนแปลกใจจะเป็นของใหม่ประหลาดมหัศจรรย์ในโลกกล้วยไม้ชื่อหรือนามสกุลของผมจะเป็นสร้อยต่อจากชนิดของมันต่อไปในประวัติศาสตร์และในวันหนึ่งใครจะรู้ผมอาจจะได้รับยกย่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมกล้วยไม้ในอังกฤษและอเมริกาก็ได้
0: ศักดิ์ถึงกับเงยหน้าขึ้นมองดูชายชราอย่างแค้นๆก่อนที่จะตอบไปว่า
3: ครับด้วยความเสียสละไม่ใช่แต่ความสุขของคุณพระคนเดียวหากชีวิตของลูกในไส้ที่รักและพร้อมที่จะตายเพื่อสวัสดิภาพของคุณพระเองได้ทุกเมื่อครับมันมีค่าคุ้มกันไม่น้อยเลย
0: ชายชราทอดสายตาข้ามศีรษะศักดิ์ไปสู่แห่งหนึ่งแห่งใดซึ่งอยู่ในมโนภาพของแกในขณะนั้นแล้วก็ถอนใจ
3: เฮ้ยคุณเนี่ยชอบพูดในสิ่งที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงไม่เคยเฉลียวว่ามันจะแสลงใจแก่ผู้ฟังเพียงใดแต่ก็เป็นธรรมดาโลกผมไม่ถือในทัศนะของมนุษย์เราทั่วไปไม่มีอะไรจะเหนือความรักระหว่างพ่อกับลูกผัวกับเมียพี่กับน้องน้อยคนจะได้เคยคิดถึงความรักของคนเราที่มีต่อมนุษยชาติสวัสดิภาพและวิวัฒนาการในอนาคตผมไม่เคยทราบว่าเกียรติยศและชื่อเสียงส่วนตัวของคนเราไปเกี่ยวกับมนุษยชาติและสวัสดิภาพอย่างใด
0: สักคานด้วยความขมขื่นในขณะที่พระพิสนพอได้ฟังก็ได้แต่หัวเราะเบาๆสำเนียงมีความเศร้าและว้าเว
3: แน่ลึกเกินแต่สิ่งที่จะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงสกุลของผมเกี่ยวกับ
0: พระพิสนเดินไปที่โต๊ะกลางห้องอย่างกระทันหันหยิบขวดเล็กๆซึ่งใส่น้ำมันใบหนึ่งยกขึ้นชูพลางร้องว่า
3: ดูคุณศักดิ์สิ่งที่คุณเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงน้ำมัน

0: ความสนใจอยู่เฉพาะระหว่างพวกน้ำหอมปรุงนี่แหละคือตัวยาที่บรรดาแพทย์ทั่วโลกค้นคว้ากันมาไม่รู้กี่ศตวรรษแล้วในการที่จะรักษาโรคเรื้อนและมะเร็งให้หายขาดได้ไม่ว่าจะเป็นระยะแรกหรือระยะไหนคุณพระ
1: สักหันกลับไปมองพระพิสนด้วยสายตาซึ่งคงจะบอกอะไรออกไป
0: เปล่าย่าเข้าใจว่าผมเพ้อด้วยพิษไข้มาลาเรียหรือว่าเสียสตินะแต่นี่เป็นความจริงที่ได้ทดลองมาแล้วนานนับเป็นปีๆระหว่างพวกแสลงที่นี่และผมพิสูจน์ยืนยันอีกหลายสิบรายในแสลงไม่มีใครเป็นโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อนกลากเกลื่อนหรือมะเร็งยางที่พวกชาวป่าชาวเขาโดยมากมักเป็นเพราะว่าใช้น้ำมันนี่มาแต่เกิดจนกระทั่งตายหลายรายเนี่ยอาการเพิ่งปรากฏหรือเป็นมากมาจากที่อื่นเมื่อได้รับการรักษาตามวิธีของผมก็หายทีนี้คุณเข้าใจหรือยังคุณศักดิ์ว่าการค้นพบเอื้องจำปาสีขาวและชีวิตอยู่มากับชาวแสลงของผมเนี่ยมีความหมายเพียงไรมันไม่มากพอหรอสำหรับคนเราจะเสียสละอะไรแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อมันได้อะมันไม่มากพอหรอกหรือที่จะเอาชนะความทุกข์ทรมานหรือความระทมขมขื่นใดๆเข้าแลกด้วยแต่ความรู้ที่คุณพระได้รับพร้อมด้วยเอื้อจำปาสีขาวเหล่านั้นจะมีประโยชน์แก่มนุษยชาติได้อย่างไรครับในเมื่อมันอยู่แต่เฉพาะในป่านี้ไม่มีโอกาสนำออกไปบำเพ็ญกรณีแก่เพื่อนมนุษย์ภายนอกคุณพระจะไม่มีโอกาสออกไปจากป่านี้เลยตราบใดที่ยังตกเป็นทาสสินไถ่อยู่ที่นี่ชีวิตของพวกเราเป็นอะไรลงไปโอกาสที่คุณพระจะได้กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าอวสานเมื่อนั้น
1: ในตาอันลึกและชราของพระพิสนวนาศาสตร์หันกลับมาจ้องดูศักดิ์ก่อนที่จะเดินพึมพำกลับไปอีกว่าน
0: ั่นเป็นเรื่องที่ผมต้องการคำปรึกษาจากคุณภายหลังคุณศักดิ์ไม่ใช่เวลานี้
1: จากนั้นพระพิสนวางขวดน้ำมันขวดนั้นลงบนโต๊ะแล้วก็ลูบคลำมันราวกับว่าเป็นของมีค่าซึ่งหาที่เปรียบมิได้อยู่สักครู่นึงจากนั้นก็เปิดประตูหลังหายออกไปในความมืดและความเงียบของราตรีที่เริ่มเย็นจัดเข้าทุกทีเพราะอยู่ในที่สูงและในหุบเขาศักดิ์หันไปมองดูสางคำซึ่งตลอดเวลานั่งกอดลูกของเขาพึมพำอยู่ที่มุมห้องแล้วก็มองดูนาโบผู้นอนขดอยู่เหนือเสือกกถัดไปโดยมิได้สนใจต่อข้อความที่ทั้งคู่สนทนากันเลยแม้กระนั้นท่านใดที่ศักดิ์เอ่ยถามสางคำก็ตอบได้ตอบเหมือนทุกประโยคทุกความหมายที่ศักดิ์สนทนากับพระพิสารทุกสิ่งทุกอย่างมิได้ผ่านหูและความทรงจำของสางคำไปคราวนี้ศักดิ์เอ่ยถามว่า
2: เขาบูชายันสังเวยเทวรูปแสลงกันอย่างไรนะสางคำ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงเทพารักษ์ก็พาไปขึ้นสวรรค์นาย
1: เจ้าขวานช้างตอบโดยไม่เงยหน้าจากลูกชาย

0: เป็นผู้ชายโยมพบาลก็พาไปลงนรก
1: การซักไซ้รายละเอียดต่อไปไม่ทำให้ศักเข้าใจอะไรดีขึ้นนอกจากว่าการบูชายันแต่ละครั้งหมายถึงการกินเลี้ยงและการละเล่นเต้นรำสนุกสนานรื่นเริงหลายคืนส่งท้ายชาวบ้านต่อจากนั้นก็พิธีรีตองของลัทธิซึ่งมีคณะสาวกชนอาวุโสของสแหล่งเป็นผู้ประกอบการแห่แหนด้วยขบวนคบเพลิงแล้วก็พาตัวผู้ที่จะถูกสังเวยไปสู่หุบผาบูชายันอันเป็นที่สิงสถิตของเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่าต่อไปในที่สุดสางคำก็สรุปความว่า
0: เอาไว้ให้นายเห็นเองกับตาดีกว่าฟังจากปากสางคำฉันไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านั้นการบูชายันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันหมายถึงชีวิตของคุณวรภาที่เคยช่วยชีวิตของแกไว้มันหมายถึงความตายของเพื่อนรักร่วมเป็นร่วมตายทุกคนของฉันตลอดจนพวกลูกหาบซึ่งเป็นคนงานของสางคำเอง
1: สางคำได้ฟังคำของศักดิ์แล้วก็ยักไหล
0: อยู่ป่าดงในเวลาเดินทางสางคำฟังนายอยู่ในแสลงสางคำฟังคนขาเกหัวโต
1: จากนั้นสางคำก็หันไปกอดจูบลูกชายของเขาต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

0: ตลอดคืนเสียงตีเกราะเคาะไม้ดังมาจากหมู่บ้านปากช่องเขาไม่ขาดระยะสักนอนเอามือก่ายหน้าผากนึกถึงวัลภาและฐานะที่หล่อนตกอยู่ในเวลานั้นพอนึกถึงเขาก็ใจหายกังวลถึงร้อยเอกเกรืองและตะเกิ้นว่าจะวุ่นวายถึงสวัสดิภาพของศักและสางคำสักเพียงใดศักผุดลุกผุดนั่งเดินวนเวียนไปมาอยู่แต่ในกระท่อมนั้นราวกับเสือติดจันจนกระทั่งตกดึกและหนาวจัดขึ้นทุกทีจึงได้ล้มตัวลงนอนข้างกองไฟกลางกระท่อมแล้วก็หลับไปด้วยความทุรนทุรายลมเย็นที่พัดวูบเข้ามาต้องร่างศักและเปลวไฟในกองที่สั่นพร่าปลุกให้เขาตื่นขึ้นเมื่อใกล้สว่างในขณะที่สางคำยังคงนอนกอดลูกชายอยู่ในมุมห้องอย่างเก่าแต่นาโบกลับหายไปสักปลุกสางคำขึ้นและอธิบายความจริงข้อนี้ให้สางคำฟังอย่างกระวนกระวายใจ
1: นอนต่อไปดีกว่านายนาโบคงได้ยินอะไรจึงออกไปดูประเดี๋ยวก็คงกลับมา
0: พูดแล้วสางคำก็นอนกอดลูกหลับตาต่อไปใหม่ทิ้งให้ศักดิ์มองดูไฟที่คุแดงอยู่ในกองแล้วก็ฟังเสียงตีเกราะเคาะไม้อยู่ในกระท่อมนั้นแต่ลำพังนาโบกลับมาต่อเมื่อแสงสว่างแรกของวันใหม่เรื่อเรืองขึ้นเหนือสันเขาที่แวดล้อมอยู่รอบหุบนั้นทันใดที่ศักดิ์เห็นกิริยาอันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของนาโบนั่นเองศักดิ์ก็อดเฉลียวใจไม่ได้ว่าเหตุร้ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคงเกิดขึ้น
1: ถามเร็วสางคำว่านาโบมีอะไรจะบอก
0: ศักดิ์เขย่าสางคำเจ้าควานช้างร่างเล็กจนเขาต้องลุกขึ้นนั่งโดยเร็วขยี้ตามองดูสัญญาณมือของนาโบสักครู่ก่อนที่จะถอนใจพึมพำ
1: เฮ้ยนาโบว่าหัวหน้ากำลังสั่งทรมานลูกหาบถามหาตัวสางคำทุกคนบอกตามความจริงหัวหน้าไม่เชื่อจะให้เชือดหูเฉือนจมูกควักลูกตาอย่างนาโบต่อไปคุณพระช่วย
0: ความสยดสยองพองขนทำให้ศักดิ์สะกดกลั้นคำอุทานไม่ได
1: ้คุณพระไปไหนสางคำเราจะปล่อยให้หัวหน้าบ้านทำอย่างนั้นไม่ได้นะตามหาคุณพระเร็วคุณพระเท่านั้นจะช่วยคนพวกนั้นไว้ให้พ้นจากการทรมานอันทารุณอย่างนั้น
0: สางคำได้แต่สั่นศีรษะอย่างทอดอะไร
1: ไม่มีใครจะช่วยคนงานของสางคำได้นอกจากสางคำเองคนขาเกหัวโตกำลังอยู่กับหัวหน้าบ้านที่โน่นคนขาเกหัวโตกำลังนั่งเป็นพยานการทรมานด้วยความสบายใจเป็นไปไม่ได้อะสางคำมันเป็นมาแล้วนายไม่เชื่อถามนาโบดู
0: นาโบเจ้ายักษ์พิการเหมือนจะได้ยินและรู้ความหมายเพราะนาโบพยักหน้าแล้วก็ยกมือขึ้นชี้ที่เบ้าตาซึ่งลึกโบปราศจากตาชี้ที่จมูกซึ่งขาดแล้วหูที่วิ่นแล้วก็ยืนนิ่ง
1: อ
0: ั่วขณะหนึ่งศักดิ์สุริยันยืนตะลึงอยู่กับที่ขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเพราะความหวาดกลัวสยดสยองและขยะแขยงอย่างบอกไม่ถูกพระพิสนจะรู้สึกอย่างไรในกรณีที่วัลภาลูกสาวของพระพิสนเองจะถูกทรมานอย่างคนพวกนั้นดูจะเป็นการโหดร้ายเกินไปที่ศักดิ์จะวาดภาพของชายชรานั่งรู้เห็นเป็นพยานอยู่ด้วยต่อหน้าการทรมานที่ป่าเถื่อนและทารุณที่สุดที่มนุษย์ยุคปัจจุบันจะพึงประดิษฐ์คิดได้มันเป็นการโหดร้ายไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันที่จะวาดภาพเห็นส่างคำต้องไปรับการทรมานเช่นนั้นและบางทีก็อาจจะยิ่งกว่าแถมบรรดาลูกหาบผู้ไม่มีความผิดของส่างคำคราวนี้สักมองดูส่างคำที่กำลังกอดจูบรูปคลำลูกชายของเขาด้วยความอาลัยอยู่นานครั้นแล้วสักจึงเอ่ยขึ้นว่า
1: อย่าไปส่างคำเรารู้ดีว่ามันไม่มีอะไรนอกจากความตายคอยอยู่ที่นั่น
0: เจ้าขวานช้างร่างเล็กเงยขึ้นดูหน้าสักในขณะที่ยิ้มอย่างเศร้า
1: ๆสร้างคำตายยังดีกว่าจะปล่อยให้พวกนั้นตกนรกทั้งเป็นเพราะสร้างคำเราจะต้องพยายามช่วยมันเท่าๆที่คุณวรภาและเพื่อนของฉันการตายของสางคำจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่คนพวกนั้นเพราะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวสางคำทุกคนก็คงจะถูกทรมานอย่างเดียวกันมองดูเด็กคนนั้นสางคำลูกของเราแล้วก็คิดถึงเมียที่คอยอยู่มันไม่คิดบ้างหรอกหรือที่สางคำจะมีชีวิตต่อไปความสุขภายใต้แสงตะวันนี้แทนที่จะดับศูนย์เพราะการกระทำอันโหดร้ายทารุณของคนพวกนั้นแต่นายจะให้สางคำทำอย่างไรในเมื่อคนขาเกหัวโตเองยังช่วยไม่ได้อ๋อยังมีอะไรอีกหลายอย่างสางคำที่เราจะทำได้แม้คุณพระจะไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออะไรเราก็ยังมีซึ่งกันและกันสางคำและฉันสำหรับจะแก้ไขพวกลูกหาบเหล่านั้นคุณวรภาตะเกิ้ลและคุณเรืองต่อไปเราเคยอยู่ในที่คับขันมายิ่งกว่านี้แต่ทุกคราวเราก็พาชีวิตรอดมาได้เราทุกคนจะต้องพยายามหาทางกลับออกไปให้พ้นจากแสลงด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกัน
2: โดยวิธีใดเหรอ
0: คราวนี้ทุกคนหันกลับไปเมื่อได้ยินเสียงห้าวๆและดุดันดังขึ้นทางด้านหลังแล้วก็เห็นร่างอันวิกลของพระพิสนวนาศาสตร์ที่ยืนเกาะอยู่ที่กรอบประตูสักก้าวเข้าไปหาชายชราอย่างช้าๆเผชิญหน้ากับพระพิสนซึ่งตอนนี้ดูอิดโรยเหมือนไม่ได้หลับได้นอนมาตลอดทั้งคืนแล้วก็ตอบด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึก
1: ทุกวิธีที่มนุษย์เราจะเอาชีวิตรอดได้แต่ไม่ใช่ด้วยความช่วยเหลือของคุณพระ
0: พระพิสนได้ฟังก็สายหน้าไปมาอย่างเศร้าๆพลางชำเลืองดูสางคำชำเลืองต่อไปที่นาโบแล้วก็หันมาหาศักดิ์สุริยัน
2: ตามผมมาคุณศักดิ
0: ์พระพิสนบอกแล้วก็หันหลังกลับออกไปนอกกระท่อมแล้วก็เดินดุ่ม ไปตามทางที่ตรงไปสู่เชิงเขาในขณะที่ศักดิ์ก็ตามชายชราออกไปท่ามกลางเวลาเช้าที่ยังเย็นชื้นไปด้วยละอองหมอกและทุ่งหญ้าที่ยังชุ่มไปด้วยน้ำค้างด้วยความพิศวงสงสัยทั้งคู่ผ่านต้นไม้ใหญ่น้อยซึ่งปกคลุมครึ้มอยู่สองฟากทางโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยจนกระทั่งถึงเชิงเขาตอนหนึ่งซึ่งเป็นป่าละเมาะทึบสลัวไปด้วยโขดหินก้อนใหญ่ๆพระพิสนพาวกเวียนขึ้นไประหว่างโขดหินเหล่านี้สักครู่ราวครึ่งชั่วโมงต่อมาก็หยุดอยู่ที่โคนตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งตระหง่านเงื้อมอยู่เหนือโขดหินและละเมาะไม้เหล่านั้นแกหันหน้าเหลียวหลังกวาดสายตาไปโดยรอบด้วยความระมัดระวังอยู่นานครั้นแล้วก็ก้าวเข้าไปที่ด้านหนึ่งซึ่งแลดูเป็นภูไม้อันปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์แห้งที่ขึ้นพัวพันแต่พอนิ้วของแกสอดเข้าไปในโพรงเล็กๆและดึงกลับเท่านั้นทั้งปีกและเปลือกของมันก็เปิดออกเป็นช่องโหว่พอที่ศีรษะและไหล่ของคนจะลอดเข้าไปได้ชายชราลอดเข้าไปในโพรงอันมืดและค่อนข้างจะอุ่นเพราะไอดินสักได้ยินเสียงของพระพิสนแปลกและฟังดูแปลงพิกลในที่อันจำกัดเช่นนั้น
2: ลงมาแล้วก็ปิดเสียระวังศีรษะหน่อยค่อยๆคลำลงมาก่อนพอถึงพื้นคุณก็จะเดินสบาย
0: สักลังเลอยู่หน่อยนึงเขารู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลเหมือนกำลังติดตามคนจริตวิกลไปในที่ซึ่งไม่มีความหมายแต่เมื่อได้ยินเสียงเตือนของชายชราอีกครั้งก็ไม่มีหนทางอื่นใดสำหรับจะเลือกนอกจากตามชายชราเข้าไปในวิธีเดียวกันชั้นแรกเขารู้สึกว่าเท้าสัมผัสแง่หินหรือรากไม้ในเงามืดได้ยินเสียงถอนใจฟืดฟาดของพระพิสนดังมาจากข้างล่างครั้นแล้วทางลงก็เรียบเข้าและลาดขึ้นมือสัมผัสกับแง่หินอันเย็นชื้นสองฟากไปได้ราว 4-5 ก้าวสักก็ได้ยินเสียงตีหินเหล็กไฟเห็นประกายแวบวาบเสียงเป่าชุดต่อมาคู่หาที่ทั้งคู่กำลังเดินก็สว่างไปด้วยคบใต้ซึ่งตอนนี้คุณพระชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็กวักมือให้สักตามไป
2: ประเดี๋ยวเถอะคุณจะได้เห็นอะไรต่ออะไรที่คุณไม่เคยเห็นในชีวิตแต่ไม่ต้องกลัวตราบใดที่มีผมอยู่ด้วย

0: ออกมากันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะจะเข้าไปอยู่นานเกินไปละ
1: อึดอัดเหลือเกินตอนนี
0: ้ขนาดสักนี่ยังอึดอัดเลยอ่ะ
1: ครับอยากไปช่วยก็ไปไม่ได้ไม่มีพวกไม่มีอุปกรณ์มันมีรู้ทางไม่อะไรเลย
0: และที่สำคัญนะคะสักรู้สึกว่าตายแล้วนี่ฉันจะต้องเข้าไปคือถ้าเนื้อเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ไปกับคนที่ดูแปลกๆแล้วก็ดูใกล้ๆจะบ้า
1: ใช่คุ้มดีคุ้มร้าย
0: ดูไม่น่าไว้วางใจนะคะ
1: ครับสรุปยังไงกันแน่จะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายเพราะเมื่อกี้ยังไปดูคนทรมานแล้วยังสบายใจอยู่เลย
0: นั่นน่ะสิไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคะประหลาดที่สุดเพราะฉะนั้นตอนต่อไปตอนที่13ค่ะเราก็จะได้เข้าไปใกล้ใกล้อะไรก็ไม่รู้ล่ะ
1: ครับ
0: กับสิ่งที่พระพิสนวนาสาจะพาไปนะคะและถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อความอยู่รอดของคณะแล้วก็กับลูกสาวของพระพิสนหรือต่อการอยู่รอดของพระพิสนวนาสาเองแต่ผู้เดียวอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่า
1: ครับ
0: ก็มีความมุ่งหวังอย่างไร
1: ต่อไปเราจะได้พบกับตอนที่ชื่อว่าล่อปลาพินาศนะครับ
0: จำได้ไหมคะคุณผู้ฟังคุณจิตริน
1: ครับ
0: ล่อปลาล่อปลาก็คือหัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าหมู่บ้าน
1: ครับ
0: หัวหน้าแสลงอ่ะพูดง่ายๆนะคะเป็นใหญ่ที่สุดเป็นผู้ที่สามารถจะบังคับบัญชาคราวนี้ล่อปลาพินาศจริงหรอ
1: ไม่รู้ว่าจะพินาศจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปห้องสมุดหลังใหม่ล่องไพรเจ้าป่านะครับ
0: เริ่มตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมาติดตามตอนที่13กันต่อไปนะคะเราสองคนขอลาออกจากอุโมงค์นี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพิชญาท่าชัยอดิศัพท์นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราดเปิดเผยว่าภาพรวมท่องเที่ยวปี2519ยอดจองห้องพักยังอ่อนตัวโดยเฉพาะตลาดคนไทยจากกำลังซื้อชะลอตัวนักท่องเที่ยวเดินทางสั้นลงและจองที่พักใกล้วันเดินทางมากขึ้นส่วนเกาะช้างและเกาะกูดมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่เกาะกูดยังมีตลาดต่างประเทศแข็งแรงขณะที่ช่วง3เดือนสุดท้ายของปีตลาดยุโรปและต่างชาติยังเป็นความหวังสำคัญสำหรับปี2570ภาคโรงแรมต้องการเห็นกำลังซื้อฟื้นตัวรักษาตลาดเดิมเปิดตลาดใหม่และเน้นท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมประชาสัมพันธ์ตราดทั้งจังหวัดเชื่อมเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดและเกาะหมากเพื่อเพิ่มวันพักและกระจายรายได้สู่ชุมชนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนอง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีต

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บค่ะแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: Ai Peck.
1: Tài thải con.
0: คนประจําสัญญาใส่ว่าสิหาเงินมาแต่งตายติดต่อก็บ่ได้ข่าวเขาก็บ่มีคนซาว่าอ้ายลืมตายไปเบิดแล้ว
1: อ้ายขอโทษแต่เขาตัวอ้ายไปเฮ็ดงานมันสิได้เงินเดือนละ 70,000 ฮอดแสนแต่ไปอีหลีเขากลับให้อ้ายเฮ็ด
0: เป็นหยัง
1: เขาให้อ้ายไปเฮ็ดงานทั้งเรือบ่ได้หินฮอดขี้ดินตอนเรือจอดเขาฟังอ้ายก็ได้พากันลักหนีขึ้นมานำหมู่บ่ซั่นอ้ายคือสิบ่ได้พอหน้าตายอ้ายขอโทษ

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน
2: ทำไมอ่ะก็เราไม่ได้เป็นอะไรกับเธอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เทิร์ฟลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทาง

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาถึงแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องจ่าสิงชัยค่ะ
2: ไปครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ น้องจ่าสิงชัย
3: อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆ
4: ก็ขอบคุณหลายครับที่เขามาฟังเพลงนะครับผมขอบคุณที่เขามาฟังกดไลค์กดแชร์ผมนะครับ
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้แล้วก็เรามาฟังกันสดๆกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: ฮ้ยมึงไหนเฮ็ดหน้าที่มึงไปเลยส่วนน้องบ่ต้องห่วงสบายใจได้อยู่แล้ว
1: สี่เลยแม่โมโหขอบใจมึงหลายเลย
0: เดี๋ยว
1: ยังตำหุ่มแรง
0: สุดยอดเลย
1: ไปข้าวเปลือก

เอาเถอะถ้าว่ามีเหตุการณ์ในมือนี่ก็คือสิว่ามีกูในมือนี่

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาตมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานปรัมปราแต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเป็นอันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นท่านในมีราชแล้วก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระนิมิราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระนิมิราชเป็นคนใบ้แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาษิตคือพระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสการะต่างๆที่ความจริงภาษิตข้อนี้เป็นภาษิตคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์มิตรสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบคนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เรียกว่าคนประทุษร้ายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกันแต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดพ้องออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดประทุษร้ายกันคำว่าประทุษร้ายหมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพรรคพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นกลุ่มพอแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราข้าวฟันกันก็ไม่มีในบริการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม้ร้ายปรารถนาทำลายชีวิตโขกเข็นบังคับด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์บ้างให้กลับกลายไปอยู่ในอำนาจเขาทั้งที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีศีลธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนประทุษร้ายมิตรหรือว่าเป็นคนรักมิตรที่บางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่เป็นอิสรภาพอยู่ในเวลานี้คำว่าเป็นอิสรภาพสำหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้ จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้แต่คบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อยก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาบรรลัยที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะทำคนไทยทั้งชาติให้กลายเป็นทาสสำหรับคนกลุ่มเดียวดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรือนเคียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่ง3ชุดและแต่ละชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขาและอาหารที่ได้รับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเปรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มก็ให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขตอย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั้นเขามีลัทธิการกินอยู่3แบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็กคำว่ากระทะใหญ่อาหารสำหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละ500กรัมวันละครึ่งกิโลต่อหนึ่งคนสำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะกลางสมมติว่าเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมหมู่เหล่าคนประเภทนี้มีกิจมีกับข้าวกิน3อย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านเพื่อให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปถ่ายโดยเอาเงิน 40,000 บาทท่านก็คิดว่าลูกหลานจนเพราะท่านอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยคนที่สุดเขาเอาไปมัดแช่น้ำไว้บ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็บอกว่าเขาไปขึ้นแก่แล้วเขาจะเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนรวยไปถ่ายแม่มาจากประเทศนั้นเมื่อมีโอกาสได้คุยกันแกก็เคยก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของลัทธิที่เขาจะมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับลัทธินั้นมาประมาณ10ปีเศษในประเทศหนึ่งนะประเทศแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจ้าตัวจีนทำยังไงเขาบอกว่าไม่มีความหมายกับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเยี่ยโป้หรือผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมู12ตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละ1บาทลูกสะใภ้เป็นนางพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละ6สลึงถ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณ365บาทสำหรับลูกชายจะซื้อรองเท้าไม่ได้หนึ่งคู่และอาหารค่ายกินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้าวสารประเทศนั้นเขายังดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ำข้าวสงสารลูกสาวลูกชายกับลูกสะใภ้เอาเนื้อข้าวไว้ให้ลูกกินแต่ว่านี่ประเทศนี้ประเทศใหญ่อย่างดี สำหรับประเทศลาวกับประเทศเขมรร้ายกาจมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นไม่ได้ความแรงแค้นมากถ้าที่ใกล้คนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมู่โน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกำหนดให้กินรัฐจะกำหนดให้ทำงานป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะมานั่งทำแบบสบายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งลัทธิแบบนี้คนที่เขามาคุยให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทำร้ายมิตรก็คิดแย่คนไทยทั้งชาติเป็นทาสของคนหมู่เดียวท่านนั้นหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตของพระเตมีนี่ท่านดีมากน่าจะจำไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรจะไปทางนั้นสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือว่าคิดประทุษร้ายกับคนไทยด้วยกันที่เป็นอิสรภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนต้องอดอยากอยู่ในป่าความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมืองนี่เราต้องมารบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันก็เพราะคนไทยด้วยกันที่คิดประทุษร้ายมิตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการย้ายชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติอื่นดูตัวอย่างในลาวคนเราไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สุดเมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท่ายเขาก็ไม่มีอิสรภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ถ้วนในที่สุดก็ต้องโดดน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาที่ประทุษร้ายพวกกันเองนี่เป็นอนุว่าการคิดประทุษร้ายมิเป็นของไม่ดีต่อจากนี้ไปฟังถ้อยธรรมของพระเตมีต่อไปพระเตกล่าวเป็นภาษิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิแม้จะไปในสถานที่ใดก็ย่อมไม่อดอยากเพราะมีคนรักหนึ่งนะเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเราที่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาถ้าอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงถ้าเมื่อมีแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาภสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้มันยังกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแต่ว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสัยจึงได้หยุดจากการขุดหลุมแล้วก็พินิจพิจารณาใกล้ๆและเขาเกิดจำได้ว่าพระกุมารที่เขานำมาจะฝังนั่นเองนี่แอบมายืนอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง่อยหูก็หนวกนี่ย่องมายืนอยู่ได้ยังไงในเวลาที่จำได้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่เจ้านายเขาไม่ง่อยแล้วนี่เขาเลยก้มลงกราบกราบลงปฏิทาของพระเตมีนี่กล่าวว่าโอ้โหโอ้หนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บันดาลให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีจึงถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะ าก็ตอบว่าก็เพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้ง10กว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปทีนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวครับเดียวกันความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดเยอะแยะเสียเวลาฟังขอต่อไปพระเตมียินกล่าวต่อว่าไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีกหรือเปล่าล่ะพระก็ตอบว่าจะไม่ฝังแล้วพยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทำร้ายพระองค์เสียแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนำพระองค์เข้าไปเฝ้าพระราชาคือพระราชบิดาและพระราชมารดาเพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เนี่ยพระเตมีเริ่มหมดเคราะห์พระเตมียังได้ทรงตรัสว่าเธอในสารถีเจท่านนันทะเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำความชั่วซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดในนรกยังไม่รู้จักจะปวดจะเกิดขึ้นมาอะไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรานี่แปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหูหนวกเป็นคนง่อยแต่ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักปราชญ์อยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์นรกนี่มันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจมันเกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเป็นง่อยแล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ว่าหนูคิดจะฝังด้วยความโกรธแค้นเขามาตามคำสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดลูกเป็นสบ่าวนำหมายข้าราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาลเกณฑ์แต่เขินเก็บไว้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารดาจะมีอันตรายสุมันดาประชาชนทั้งประเทศจะทำให้ชาติชิบหายนี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่พูดคนที่ไม่เคลื่อนไหวชาติจะมันไหลได้ยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยานจะแข็งแกร่งคนเขามีความสุขสะแนะนำให้คนเขาแตกร้าวกันยุยงส่งเสริมปลุกระดมมวลชนถ้าเตมมีกับคนประเภทนี้เนี่ยใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาลเกณฑ์กันแน่ที่เห็นคนนิ่งๆอย่างว่าเตมมีเป็นกาลเกณฑ์หรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกร้าวในประเทศชาติเป็นกาลเกณฑ์เรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเพื่อนในสารถีต่อไปเพราะความดีใจของเขาก็ยิ่งกล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไรใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยแม้ข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติภาพพรแต่พันต่างจากพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชวินดาและพระราชมันดาของพระองค์จะทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวารและอะไรก็ตามที่ปรารถนาเพราะใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปียเสียขาไม่เป็นคนหูหนวกเป็นใบมาตั้ง10กว่าปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทำให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้จะกลายเป็นความดีใจที่เหนือความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในการก่อนข้าพระองค์กำลังจะได้รับความสุข ไม่ต้องลำบากลำบนต่อไปที่นี่นี่ความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ดีใจว่าพระองค์ดีดีว่าเขาจะมีลาภดีว่าเขาจะมียศนี่คนนี้อดแบบนี้ไม่ได้อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งจริงเงินภาษีก่อนขบันดาลัษฎรทั้งหลายจงรักษากำลังใจอย่าทะเยอทะยานอย่าทะนองตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังที่นาดไปแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าการลืมความเป็นสำคัญเช่นเดียวกันในสารถีเห็นพระเตมีท่านดีขึ้นมาแทนที่จะดีใจว่าท่านไม่เป็นใบกลับหวังกำไรคือจะได้ลาภในยศเราคุยกันต่อไปพระเตมีจึงกล่าวว่าท่านอย่าเพิ่งดีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพร้าเป็นคนกาลกิณีที่ชาวบ้านก็หาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความผิดหายบรรลัยให้เกิดกับประชาชนและพลเมืองทั้งพระราชบิดาและพระราชบิดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังประชาธิดิษฐ์ถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดีท่านถ้าว่าท่านนั้นลั่นท่านนำเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่ดีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาลกิณีไปก็ได้เพราะว่าใครๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของของคนอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนแว่นแคว้นไม่มีสำหรับเราเราจะบำเพ็ญพุทธรักษาศีลอยู่ในป่านี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ต้องฟังแล้วก็ฟังต่อไปจะเคยขัดคอกันไปอย่างที่ใดเวลาในสารถีในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสกับพระราชบิดาเสียก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยถ้าพระองค์ทรงไปกราบลาพระราชบิดาให้ทรงทราบเสียก่อนจะเป็นอันดีพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่านี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทำความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทำเป็นใบ้ทำเป็นคนหูหนวกทำเป็นคนง่อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมืองเราต้องถูกทรมานมาฝืนอิริยาบถทุกอย่างของเรามาถึงเวลา10ปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราน่ะสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปีแล้วเราก็จะต้องทำกรรมชั่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสันพาวุธสับฟันรับการทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเช่นเดียวกับคนที่เขาต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเคี่ยนคนให้เขาฆ่าคนให้เขาทรมานคนโน้นริบทรัพย์คนนั้น

ลาภสักการะคิดว่าท่านนำพระเตมีกลับไปได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความร่ำรวยจะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชดาอาจจะตั้งให้เป็นมหาหมัดผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดีที่มีคติตรงกันข้ามกับพระเตมีเขาจึงได้กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นพระเจ้าดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเพื่อคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้อำนาจในการกระทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระเตมีจึงได้ทรงตรัสว่ามีท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทำอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทำอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นใครไม่ได้ทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คือความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดนของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีความสุขเพราะความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิพย์ก็เรียกว่าเมืองสวรรค์คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปสู่นรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนคนที่อายุยังเด็กแข็งแสบให้คนไทยแก่ราวซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ต้องไปสู่อบายภูมิซึ่งมันจะมีความเร่าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้มองดูเวลาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเวลาไม่อำนวยหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบ่งคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้นำพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องราวของพระเตมีต่อไปหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยังคงไม่ลืมในตอนต้นแต่คืนย้อนกันบ่อยๆแทรกบ่อยๆเรื่องราวจะไปไม่ไกลคิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจำเรื่องราวที่เป็นท้องนิทานหรือการโต้ตอบซึ่งกันสำหรับนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าพระเตมีนี่ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองเป็นสมัยที่เกิดขึ้นในการบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมีให้จงอย่าลืมว่าคนที่ทำความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีผลเป็นสุขเสมอไปว่าการอยู่ด้วยกันกับคนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันเราทำความดีจะไม่ถูกใจเขาก็ถือว่าเราทำความชั่วนี่ประการหนึ่งความรู้สึกนึกคิดคือปัญญาไม่สม่ำเสมอกันนี่อดจะขัดคอกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรายังเกิดในโลกเพียงใดเราจะหาความสุขจริงไม่ได้เอาวันนี้ไม่อธิบายธรรมะกันนี่เล่าเรื่องเขาว่าเตมีขอเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีท่านทรงตรัสว่าแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกทางโลกคือว่าทางโลกยอมรับนับถือว่าเป็นความดีเช่นการสั่งประหารชีวิตคนการลิบทรัพย์คนเป็นต้นเราก็ทำผิดกฎหมายแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นให้ใครทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีเป็นเหตุให้เป็นสู่ความสุขคือสวรรค์ผลของการทำความชั่วเป็นเหตุให้เสวยความทุกข์คือนรก
สำหรับนายสารถีก็กราบทู

ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนเขลาก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเสียว่าเป็นความสุขสบายต่างหากแต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสด้วยอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็เห็นจริงว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคนทุกคนจะต้องรักชีวิตร่างกายของตนเท่านั้นการสั่งประหารชีวิตก็เป็นของไม่ดีเมื่อการยุแยงแต่แข่งแสะให้แบ่งแยกดินแดนก็ดีหรือเอาคนไทยทั้งชาติไปเป็นทาสของคนอื่นก็ดีเพราะว่าคนที่ก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการความสุขหมายความว่าต้องการทรัพย์สินที่พวกเราทำกันได้แล้วแล้วก็ใช้ไปของตนคนจะรวยคนจะจนกินสบายนอนสบายตามใจนึกอยากกินเปรี้ยวได้เปรี้ยวอยากกินเค็มได้เค็มอยากจะนอนเมื่อไรก็ได้แต่หากว่าคนพวกนี้เข้ามาปกครองเมื่อไรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขากินก็ไม่เป็นไปตามใจชอบนอนพักก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามใจเขาทุกอย่างมีวัวมีควายตายก็กินไม่ได้มีเป็ดมีไก่ตายก็กินไม่ได้คนทุกคนถือว่าเป็นวัตถุและตุ๊กตาลูกเขาเมียใครก็ตามเขาต้องการเอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปนอนให้นอนนอนสามัคคีนอนส่องแสงนอนแสงสว่างเรียกว่าเขาทำคนเหมือนกระทาดรูปตุ๊กตาคิดว่าคนทุกคนไม่มีใจรวมความว่าต้องการสัมสนยังไงก็ได้ตามใจนึกมันเรื่องของเขาจะสั่งเพราะเขามีอำนาจเป็นอันว่าโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคนทุกคนต้องการอิสระเขาจึงกล่าวต่อว่าคนทุกคนจะต้องรักชีวิตรักร่างกายทั้งนั้นเมื่อใดใครมาทำอันตรายก็ต้องไม่ชอบเป็นของธรรมดาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธรรมดาพวกเราไม่ชอบแต่เจ้านายเขาชอบเขาต้องชอบชอบด้วยความจำใจชอบเมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนักจะบวชข้าพระพุทธเจ้าก็ขออยากจะบวชเหมือนกันพระพุทธเจ้าค่ะ เป็นอันว่านายสารถีก็เลยอยากจะบวชขึ้นมาบ้างตอนนี้พระเตมีทรงดำริว่าถ้าเราให้นายสารถีบวชไปแล้วม้าหรือรถก็ดีจะพากันเสียหายพระราชบิดาพระราชบรรดาก็คงจะรับแต่ความโทมนัสเสียใจที่คิดว่าเขาเอาเรามาฝังเสร็จแล้วตายไปแล้วถ้าหากว่าเราให้นายสารถีกลับเข้าไปในเมืองก็จะทำให้พระราชบิดาและพระราชมารดาต้องเสด็จมาดูเราเพราะรู้ว่าเราไม่ตายเมื่อเห็นกับเรารู้ข่าวว่าเราตายความดีพระทัยของพระองค์จะมีขึ้นแม้ก็บางทีพระราชบิดาและพระราชมารดาหรือว่าพระราชบิดาจะกลับใจประพฤติชอบขึ้นมาบ้างคือจะไม่หลงกับตำแหน่งที่มีอำนาจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงจัดแบบนี้แล้วจึงได้ขอโทษเมื่อพระองค์ทรงมีพระดำริดังนี้แล้วจึงได้ทรงตรัสว่านี่เนี่ยเธอกลับไปส่งข่าวพระราชบิดาพระราชมารดาก่อนเถิดเมื่อไปส่งข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงทราบแล้วกลับมาหาฉันฉันจะแนะนำวิธีบวชให้เราจะได้อยู่ด้วยกันในป่าด้วยความเป็นสุขเพราะว่าการบวชนี่เพราะบวช ด้วยความเพราะว่าถ้าเธอบวช ด้วยความเป็นหนี้มันไม่ดีหรอกนะเพราะคำว่าเป็นหนี้ก็หมายความว่าเธอยังไม่ได้กลับไปส่งข่าวเธอรับอาสาพระราชบิดามาฝังฉันฝังแล้วก็ต้องกลับไปรายงานพระองค์
แต่ว่าเวลานี้เธอพบฉันไม่ไปไหม้ไม่ไปง่อยไม่หูหนวกแต่เธอยังไม่ไปส่งข่าวพระองค์ถือว่าเธอยังเป็นหนี้ไปชำระหนี้เสียก่อนแล้วกลับมาหาฉันก็แล้วกันในสารสีได้สดับอย่างนั้นก็ยินดีพร้อมที่จะกลับไปทูลให้กับพระราชาทรงทราบแต่ว่าเธอก็จิตใจรักอยากจะบวชนี่คนนี้ก็เกิดดีมาด้วยกันคือในสารถีนี่ก็เป็นคนดีจริงๆน่ารักน่าเคารพน่าเรื่มใสคนอย่างนี้น่าคบแต่เธอจะไปเธอก็เกรงไปว่าถ้าเมื่อกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วเมื่อมาถ้าหากว่าพระราชกุมารนี่ท่านไปอยู่ที่อื่นนี่ทำยังไงเป็นนั้นว่าตามใจความเขาว่าอย่างนี้นายสารถียินดีจะกลับไปกราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบแล้วเกรงว่าเมื่อตนกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อพระราชาเสด็จมาดูไม่พบพระราชกุมารก็จะกลายเป็นว่าตนโกหกอาจจะถูกลงฆ่ายาถึงกับตายก็ได้จึงได้ทูลขอพระราชกุมารว่าในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วยังไม่มาเพียงใดขอพระองค์จงอย่าเสด็จไปที่อื่นในพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีก็ทรงรับคำนายสารถีจึงได้ลากลับไปเมื่อเวลาที่เขาไปถึงพระราชฐานแล้วพระนางจันเทวีพระราชมารดานับตั้งแต่นายสารถีอากุมารไปแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้ามองคอยอยู่ว่าเมื่อไรนายสารถีจะกลับมาจะได้ทราบเรื่องที่พระราชโอรสบ้างเมื่อเห็นนายสารถีกลับมาคนเดียวก็แน่พระทัยว่าพระราชโอรสของพระองค์คงจะสิ้นพระชนม์ไปแล้วเพียงเท่านั้นน่ะน้ำใจของแม่ที่มีความรักลูกมันเป็นเลือดในอกน้ำตาก็ไหลพรากอาบรางไม่ได้ความโทมนัสฝืนใจตรัสถามในสารถีว่าพ่อสารถีที่พ่อเอาลูกชายของฉันไปฝังนั่นน่ะพ่อได้รับคำสั่งจากพระราชโอรสก่อนที่เธอจะตายก่อนที่เธอจะต้องลงหลุมถูกฝังทั้งเป็นหรือว่าก่อนที่เธอจะถูกตีด้วยจอบให้ตายเสียก่อนแล้วก็ฝังลูกชายของฉันน่ะได้พูดอะไรสั่งอะไรมาถึงฉันบ้างหรือเปล่าพระนางตรัสเพียงเท่านี้น้ำตาก็ไหลพรากเสื่อเสื่ออื่นเหมือนจะขาดใจตายนายสารถีเห็นพระนางกำลังโศกเศร้าเสียใจยืนในหมอบกราบกราบแล้วก็ยิ้มยิ่งยิ้มพระนางก็ยังร้องไห้หนักคิดว่านายสารถีดีใจว่าจะได้กำไรหรือได้รางวัลจากการฆ่าลูกแต่นายสารถีก็กลับปลอบโยนพระนางว่าพระแม่เจ้าอย่าเพิ่งร้องไห้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีข่าวคำข่าวดีจะมากราบทูลให้ทรงทราบว่าสิ่งที่คาดหมายกันไว้แต่เดิมนั้นไม่เป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ตายพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นโดยใจความแต่ตามหนังสือว่าอย่างนี้ว่าขอเดชะแต่พระแม่เจ้าข้าพระบาทจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระราชกุมารให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระเจ้าค่ะขอให้ดีพระทัยไว้ว่าเวลานี้พระราชกุมารไม่ได้ตายตามที่ใครคนหนึ่งคิดไว้ตอนนี้เล่นเอาพระนางดีใจแต่ว่าผู้หญิงร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้พอเขาบอกว่าลูกไม่ตายดีใจร้องไห้ใหม่แปลกดีเหมือนกัน
ผู้หญิงนี่มีบทบาทน่ารักเสียใจก็ร้องไห้ทีแรกเห็นนายสารถีมาคนเดียวเสียใจว่าเวลานี้ลูกชายตายซะแล้วเกือบจะสิ้นใจตายพอนายสารถีบอกว่าลูกไม่ตายดีใจแทนที่จะร้องร้องไห้อีกเป็นอันว่าต้องถือว่าเป็นปกติธรรมดาเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เป็นอันว่าเราก็เลยดูผู้หญิงกันยากเพราะไม่รู้ไอ้การร้องไห้ของท่านมันจะเสียใจหรือดีใจเราก็มานั่งคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระเตมีตามหนังสือทั้งเขายังได้กราบทูลเรื่องราวของพระราชโอรสนับตั้งแต่ออกไปจากพระราชสำนักแทนที่เอาไปป่าช้าผีดิบก็กลับดันออกไปทางประตูตะวันออกแล้วออกไปถึงเวลาที่กำลังขุดหลุมจะฝังแต่ว่าพระราชโอรสกลับกลายหายจากความเป็นง่อยเปลี่ยเสียขาแล้วทรงมีพระกำลังมากยกรถที่ขี่ไปขึ้นกวาดแกว่งจนกระทั่งตนได้ทราบความเป็นจริงว่าทำไมพระราชโอมานจึงทำอย่างนั้นแล้วเขาก็กล่าวลงท้ายว่าขอเดชะบัดนี้พระองค์ทรงประโนดอยู่ในลาวป่าเบื้องหน้าทางทิศบุรพาคือทิศตะวันออกของเมืองนี้พระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ได้ตายแม้รูปร่างหน้าตาสวยพูดกับเพราะท่าทางก็นิ่มนวลกำลังวังชามากที่ตอนที่ยกรถเครื่องแกว่งข้าพระเจ้าหลบที่เขาแย่คิดว่าจะลดควาดข้าพเจ้าซะแล้วถ้าเขาฟาดลงมามาลายข้าพเจ้าตายมันนั้นสู้ไม่ได้แน่เพียงในสารถีโม้เพียงเท่านั้นท่านนางก็ดีใจริงโลดประทัยตัดออกมาว่าโอ้หนอเตมีลูกรักของแม่ลูกไม่ตายหรอกลูกแม่ดีใจเหลือเกินแม่คิดถึงลูกใจจะขาดคิดว่าเวลานี้ลูกคงจะจากแม่ไปเสียแล้วความจริงแม่ไม่เคยเกลียดลูกลูกจะเป็นง่อยลูกจะเป็นใบ้ลูกจะโหนวกแม่ก็ยังคิดว่าลูกเป็นลูกของแม่อยู่ถึงกระไรกันดีเลือดในอกของแม่แม่จะทิ้งไม่ได้นี่น้ำใจของแม่นะน้ำใจของแม่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มีแม่บางคนเท่านั้นที่มีความช้ำใจที่ต้องทิ้งลูกให้ตายเพราะความจำเป็นแล้วแต่เมื่อพระนางทรงลำพึงลำพันมาพูดมากนะอย่าพูดตามท่านเลยเวลามันเยอะเวลาไม่ค่อยมีก็ลองผู้หญิงก็ลองนึกดูก็แล้วกันถ้าคิดว่าลูกจะตายแต่กลับเขาบอกว่าลูกกลับไม่ตายกลายเป็นคนแข็งแรงกระปี้กระเปร่าเป็นคนสวยมีสติปัญญาสามารถตีพูดเจริญฉลาดความรู้สึกของท่านนั้นหลายจะเป็นยังไงนั่งนึกเอาตัวเองก็แล้วกันนี่ท่านบอกว่าในขณะที่ทรงลำพึงลำพันเครื่องกรทั้งสองเขาลงก็ท่าพระโอรสพระอกคมความตื้นไตตั้งตื้นตันไว้ในพระทัยหมายความวันนี้ใจเลี้ยงโลดหมายอยากกระโดดให้มันตัวลอยแต่ข่มเอาไว้ใจนั่นดีเปื่อยพื้มไอ้น้ำตาก็ไหลหนักใจดูเรื่องราวไปแล้วก็หนักใจท่านเสียใจท่านก็น้ำตาไหลท่านดีใจท่านก็น้ำตาไหลเอ้าตอนนี้น้ำตาไหลดีใจก็จางเป็นเด็กตามพระบาลีท่านกล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงดีพระทัยเช่นกันการที่พระองค์ได้ให้เอาพระเตมีไปฝังนั้นความจริงพระองค์ไม่ได้ชิงชังหรือว่ารังเกียจประการใดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วพระองค์น่ะเชื่อผู้อมาตย์พระราชบริพารหรือบรรดาโหรบรรดาห้อยบรรดาแขวนทั้งหลาย
ที่เขาพากันพยากรณ์ว่าพระเตมีลูกชายเป็นคนกายเป็นมีแต่คืนเอาไว้จะเกิดมีอันตรายกับพระราชวงศ์และพระองค์เองพระมเหสีและตลอดถึงประชากรทั้งในประเทศนั้นทั้งหมดจะพากันล้มหายตายจากซึ่งกันและกันชิบหายไว้คงไปหมดนี่จะพวกขนพวกห้อยจะพวกแขวนนี่เชื่อมันยากจริงๆมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมันเดาทรงเด็ดประเภทมาประเภทหมอสำเร็จใหม่ๆนั่นแหละหมอที่สำเร็จใหม่ๆแกฟังบ้างเคาะบ้างตีม่วงดิดตีนดิดนั่งไปไปมาถามว่าโรคอะไรสันนิษฐานไปสันนิษฐานมาเป็นสัตว์โรคไปเลยฉันขอประทานอภัยหมอนะถ้าหมอประเภทแท้ที่สำเร็จจริงๆนะไม่เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าหมอสำเร็จใหม่ๆในหมายความเพิ่งจะเป็นหมอขึ้นมาพอตั้งท่าจะเป็นหมอท่านเริ่มเป็นหมอใหญ่กว่าครูนี่ก็เก่งกว่าครูซะแล้วแต่เรียนไปเรียนมาไอ้โรคที่เรากดว่ามันเป็นหลายโรคที่มันโรคเดียวฮะที่ตอนนี้เป็นหมอแท้ท่านขอว่าทานอภัยหมอนี่อย่าว่าดูถูกนะต่อไปในสารถีที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระราชกุมารทรงพระสิริโฉมงดงามสง่างามเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะแม้พระสุรเสียงที่ตัดออกมาก็แสนจะไพเราะตัดออกมาน่าฟังมากและมีเหตุมีผลเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพระราชกุมารทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงระลึกชาติได้ว่าครั้งก่อนพระองค์ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำกรรมมีการจับกุมคุมขังเกี่ยงฆ่านักโทษมีประการต่างๆครั้นพระองค์ทรงสวรรคตไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกที่เวลานานเหมือนกับคนที่ถูกงูกัดมองเห็นสิ่งอะไรคล้ายกับงูก็ย่อมจะกลัวไปทั้งหมดข้าพระองค์เองก็ยังอยากจะบวชกับพระองค์ด้วยแต่พระกุมารไม่ยินยอมให้ข้าพระองค์กับบวชไม่ให้ข้าพระองค์บวชก่อนบอกให้ข้าพระองค์กลับมาทูลเรื่องราวให้พระองค์ทั้งสองทรงทราบเมื่อกลับทูลให้ทรงทราบแล้วจึงสั่งให้ข้าพระเจ้ากลับไปหาพระองค์พระองค์จะทรงบวชให้ต่อภายหลังข้าพระองค์จึงได้รีบกลับมากราบทูลให้พระองค์ทั้งสององค์ทรงทราบเมื่อทราบแล้วข้าพระองค์ก็จะขอกราบถวายบังคมลาจากราชการไปบวชอยู่กับพระราชกุมารที่เจ้าค่ะแต่ถ้าหากว่าพระองค์อยากจะเสด็จไปในสถานที่นั้นข้าพระองค์ก็จะนำเสด็จไปเองพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้ากาสิกราชอาศัยที่พระองค์กำลังดีพระทัยแม้บรรนางจันเทวีก็เช่นเดียวกันอยากเห็นหน้าลูกชายเพราะความรักที่ทำไปก็เพราะคนอื่นเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงน้ำพระทัยของพระราชบิดาคนดีพระราชมารดาคนดียังรักลูกในสายเลือดยิ่งกว่าชีวิตจึงได้ทรงตรัสสั่งให้เตรียมพลโยธาเป็นการใหญ่โดยใช้จาตุรงคเสนาเป็นกองทัพใหญ่จาตุรงคเสนานี่หมายถึงเสนาเสียเราคือกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าแล้วก็เตรียมกองเกียรติยศเต็มที่เอาเครื่องของสำหรับราชาไปด้วยปรารถนาจะไปเอาลูกมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเวลาที่จะเสด็จเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จไปเมื่อกระบวนทัพเสร็จกระบวนกองเกียรติยศเสร็จเขาจัดเสร็จนายสุนันทสารถีเป็นผู้นำทางอีกคนนี้คงจะนำไม่ผิดเท่าก่อนจะออกตะวันตกดันออกตะวันออกก็จะได้จะไปปีชาประชาพิดิบกลายไปสู่ที่ประชาพิสุขก็ไม่ใช่
เป็นป่าชัดเป็นที่สงัดนำทางพระราชาและพระราชินีไปเฝ้าพระเตมีราชกุมารซึ่งเวลานี้ทรงผนวดเป็นนักพรตบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้านปาจีนทิพย์ของเมืองบวชป่ากันเลยทั้งสิ้นปาจีนเห็นได้วันตะเดินเจวิจะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะมั้งเมื่อถึงแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระราชกุมารซึ่งกำลังบำเพ็ญพจน์นั่งทำตัมบะจะทำสมาธิอยู่ในอาสมที่พระอินทร์ทรงนิมิตถวายความจริงที่นั่นป่าเปลี่ยวแต่พระอินทร์นี่ก็แน่เหมือนกันนะยุ่งจริงๆท่านลำบากอะไรอะไรก็ยุ่งดีดีไม่ดีแต่ใครก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ถ้าคนมีบุญนะนี่ว่าทิพย์ป่าอายเคยอ่อนแต่ก่อนมาแข็งกันด่างนางศิลาประหลาดใจสวัยอะไรอย่างนั้นโบราณท่านเก่งท่านแต่งหนังสือให้เราเรียนกันท่านเขียนเป็นคำกลอนแล้วก็ฟังง่ายฟังเพราะกลอนมันชวนอ่านคุณฟังทำให้เราจำง่ายขึ้นฉลาดนักปราชญ์เดี๋ยวนี้ที่ว่าฉลาดฉลาดอาตมาคิดนะคิดอย่างคนโง่คือสำเร็จปัญญาสลาวัตคิดว่านักปราชญ์สมัยนี้ยังไกลกว่านักปราชญ์โบราณเยอะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีความสุขเขาสร้างให้คนเป็นศัตรูกันก็ได้นักปราชญ์โบราณเนี่ยคนเป็นศัตรูกันเขาสร้างให้เป็นมิตรจิตมันก็มันสุขเกิดความรักกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยุให้รำตำให้รัวกินโน่นโกงนี่เงินสำหรับช่วยในยามวิกฤตบางฝนเข้ายากหมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลรัฐบาลไปให้1,600ล้านไอ้ผีมาช่วยใช้เงินซะเยอะเที่ยวไปทั่วประเทศเนี่ยไปเจอผีหลอกมีอยู่ที่แห่งหนึ่งบ่อเขาขุดตั้งงบประมาณบ่อราคา30,000บาทไปดูแล้วครึ่งหมื่นก็พอบ่ออย่างนั้นเขาตั้งราคาไว้30,000บาทคนขุดไม่กี่คนเวลาจะรับเงินชื่อผียาวเหยียดนี่หมอบ่อมันเป็นบ่อประจำหมู่บ้านจะให้พยาบาลแกเซ็นรับรองแกบอกแกเซ็นไม่ได้คนขุดมันน้อยแต่ชื่อมากผมเซ็นไม่ได้รับเงินแบบนี้ไปมาผู้ใหญ่บ้านคนนั้นถูกลักจริงนะเห็นไหมล่ะนักปราชญ์สมัยนี้เขาเก่งกินดะขากันไกลดีกินจอบกินเสียมกินเหล็กกินไหลกินหินกินดินกินกรวดกินน้ำตาลกินข้าวสารกินเหล็กกินฮู้เขาเก่งขากันไกลดีนี่มันคนละเรื่องนะเอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปแต่ว่าการเข้าไปคราวนี้พระราชาทรงเสด็จเข้าไปก่อนก็เพื่อจะถามความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วพระราชเทวีจึงเสด็จเข้าไปเมื่อทรงเห็นพระราชโอรสทรงประทับนั่งอยู่ด้วยความสงบก็ปลื้มปีติพระนางก็ตรงเข้าไปกอดพระบาทของพระราชโอรสแล้วก็ทรงกันแสงเสื่อสะอื้นแล้วถอยออกมาดีไม่สลบมันเอาแล้วไปเจอลูกเขาแทนที่หัวเราะยิ้มเอาร้องไห้ที่เราดีใจเขาเป็นธรรมดาเออใครจะไปติว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเป็นแม่เรานะถ้าผู้หญิงไม่เป็นแม่เราก็เกิดไม่ได้ท่านจะเป็นยังไงเจอจำยังไงก็ช่างอย่าไปติแม่ท่านเป็นเพศเดียวกับแม่เราอาตมาเห็นผู้หญิงที่ไรคิดถึงแม่ทุกทีดีไม่ดีเพราะกันท่านให้อะไรมาคือคนนี้ท่านเป็นแม่เราเนี่ยพระเจ้ามันเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ช่างคำว่าแม่แปลว่าผู้รับเลี้ยงเขาให้เขาต้มทับตะบวยเขาสวยตะพีลูกไม้สะลูกแล้วก็ต้องคิดว่าคนนี้เขาเป็นแ
เดี๋ยวจะถือยกย่องตัวในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคุยต่อไปนิดหนึ่งนาทีพระราชาจึงได้ตรัสถามเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้ผลไม้ในป่าทำไมจึงได้มีผิวกายสดใสไม่สุกหอมมันน่าจะมีการสุกสีพระเตมีจึงได้กราบทูลตอบว่าจะตอบว่ายังไงดีนะให้จำได้ไหมว่าพระเตมีตอบว่ายังไงถ้าจำได้ก็กรุณาตอบแทนด้วยเพราะเวลานี้ตอบไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็สำหรับในตอนวันนี้ก็ของดพระเจ้าเทวมีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD DolphinBYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ